0: จะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัฐการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
1: จิตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
1: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเนาะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร
0: ์
1: ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
0: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ้ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
1: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
0: ครับครับ
1: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
0: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
1: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองครับก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
0: า
1: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
0: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ้ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
1: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
0: self awareness
1: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิต

0: ชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
0: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้เลย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
0: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆนะครับอาจารย
0: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเถอะ
0: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: เช่นปวดปะเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเรา
1: ครับ
0: ต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
0: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะอย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบายบอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอ เมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก
1: ับ
0: ตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมากอันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบนึงอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์ธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
0: ์ในโลกนี
1: ้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคตแล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำเราก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย
0: ์อ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเน
1: า
0: ะแล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
1: บอดี้สแกน
0: ดีไหมคะ
1: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
1: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
0: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
1: หน้าขาน
0: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไร หากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษ

0: ในร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเรา
1: การด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
0: ลึกขึ้น
1: ใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: คร
0: ับไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
1: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง self awareness เรื่องของ mindfulness นะคะหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้าน neuroscience อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: อาจารย์ครับกิจกรรม body scan เนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มๆสำหรับกิจกรรม body scan ครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัดเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัดเวอร์ชันของ body scan นะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรม body scan เมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย์ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันหนึ่งเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogue เพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่นการที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เรา ผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็น

0: ผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย
1: ์เปิดรับค่ะเรามีมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMAP C MAP X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
0: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
1: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol นะคะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
1: ยินดีค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: สวัสดีครับพี่ครับทางนี้ครับทางนี้สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับพี่ครับเป็นสถานที่ที่พี่สามารถพูดคุยเรื่องสุขภาพได้ทุกเรื่องมีเรื่องอะไรสงสัยบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไปถามคำถามจากคุณหมอให้เลยครับ
1: เรื่องสงสัยอ๋อคือเดือนที่แล้วไปโดนตะปูตำมาก็เลยไปฉีดยากันบาดทะยักแล้วเดือนนี้หมอนัดอีกผมลืมเลยกำหนดนัดไปแค่2วันทำไมคุณหมอ

0: ถึงต้องให้เริ่มต้นฉีดยาใหม่ตั้งแต่เข็มแรกเลยครับแบบนี้ถ้าผมลืมทุกเดือนผมไม่ต้องฉีดยาไปทั้งชีวิตเลยเหรอครับ
1: ก็นั่นน่ะสิครับเรื่องนี้ฟังแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาแบบว่าเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันทำไมล่ะครับผมเราฉีดยาก็เหมือนจะครบแล้วพลาดไปแค่นิดเดียวทำไมต้องเริ่มฉีดใหม่ด้วยครับคุณหมอครับ
2: คือจริงๆถ้าลืมเนี่ยแบบประมาณไม่เกิน2วันเนี่ยมันก็สามารถฉีดต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าลืมเลยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ฉีดใหม่เลยคอร์สหนึ่งนะคะสำหรับวัคซีนบาดทะยักนะคะเราทำก็เพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันสำหรับเชื้อบาดทะยักเกิดขึ้นนะคะการที่คุณฉีดไปแค่เข็มแรกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การกระตุ้นให้ภูมิเราอะเกิดขึ้นซึ่งภูมินั้นอะก็จะไม่ได้ยาวนานเนาะทำให้พอมันสูงขึ้นถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปลงตามปกตินะคะซึ่งการใช้เข็มกระตุ้นเข็มที่2กับเข็มที่3เนี่ยมันจะทำให้ภูมินั้นเนี่ยไม่ตกลงมาแล้วก็สามารถยิงยาวได้ไปถึง 5-10 ปีเลยนะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเกิดแผลเกิดขึ้นนะคะถ้าแผลเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะสกปรกเยอะหรือว่าเป็นแผลที่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายนะคะเช่นแผลลึกหรือแผลโดนดินแบบเข็มหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายค่ะพวกนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เคยมีภูมิเลยมันต้องฉีดตัวของฆ่าเฉียบพันธุ์ก่อนด้วยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยฉีดเป็นตัวของวัคซีนซึ่งวัคซีนของบาดทะยักเนี่ยจะมีทั้งหมด3เข็มเนาะก็คือฉีดวันแรก1เข็มเข้ากล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อีกที1เดือนนะคะอีกที6เดือนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการฉีดบาดทะยักทำไมถึงจำเป็นต้องให้ครบ3เข็มนะคะเพราะว่าการติดเชื้อบาดทะยักที่เรากลัวกันมากเพราะว่าเวลาที่ติดไปแล้วเนี่ยโอกาสของการที่เสียชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากเกือบ 100% เลยนะคะถ้ารักษาหายคนไข้ก็จะมีความทุพพลภาพหรือว่าพิการไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้การรักษาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะค่ะคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่ฟังแบบนี้แล้วเราเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้องใจให้กับเรานะครับเอาไปว่าไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามได้ทุกเรื่องมีอะไรที่ไม่สบายใจเรื่องสุขภาพถามมาได้เลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย

0: 우후! 예!
1: 예! 예!
2: ท้องนี่ห่วงแต่เล่นจริง
3: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
4: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
6: เอ๋ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
6: ่
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกนะเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหานี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
6: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่ยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
4: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
7: Hey babyได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอ่ะฉีดหอมหอม
3: ใช่ใช่ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะ
1: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามย่างนี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
3: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ๊ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
4: สูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้ฮะ
3: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
4: รอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกันเฮ
5: ้
4: ย
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
5: แจ็คพอตแตกแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
5: ใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
5: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
4: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
3: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
0: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: TED Talk ดูแอนด์โดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเล่นให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
2: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงๆและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
3: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talkAnd done.
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: Dream It Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับ เพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
2: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับเพียงใช้ชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ

0: ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละมื้อไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
1: จริงอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเลอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับเนื้อกรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับเราต้องดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่เกิดแผลในหลอดอาหารนะครับถ้าเป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลมากว่าการเป็นกรดไหลย้อนเป็นระยะเวลานานเนี่ยทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมนะครับคือเป็นได้แต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตัวเลขในประชากรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าไงก็ตามกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นต้องรับการรักษานะครับเพราะว่าต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยครับ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างนี้ทั้ง2ข้างน่ะ
0: ข้างไหนเป็น
1: นี้ด้วยครับ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยา

เริ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะ

0: ขอบใจมากๆเลย
1: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะหัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
1: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
0: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
2: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
3: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
4: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
0: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด20ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน ุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่น

0: แล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
4: เลยไปเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมๆด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกรงแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับคุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
5: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวย

0: วายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
1: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
2: หมอขอบ่น

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะ
1: สว
0: ัสดีในยามเช้านะคะวันนี้เราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้มาพบกันกับคุณครูอะไรคะ
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูปิงชื่อจริงชื่ออะไรนะคะลูกคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกันตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางของเรากันก่อนดีไหมคะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

0: พบเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกันแล้วก็สวัสดีทักทายแล้วต้องทำอะไรนะส่งยิ้มให้กันด้วยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมส่งยิ้มให้เพื่อนๆและคุณครูด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวสร้างสรรค์ของเรามีเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างคะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีนั่งตัวตรงแล้วก็ยกมือสวยมากๆเลยเดี๋ยวคุณครูปิงให้ออกมาเล่าค่ะคนแรกเลยวันนี้น้องมารีมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูหนูไปฮาร์เบอร์แลนด์มา
0: ฮาร์เบอร์แลนด์เหรอคะที่ไหนคะไกลไหม
1: อยู่ที่กรุงเทพ
0: อยู่ที่กรุงเทพเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างคะที่ไปเที่ยวอะคะ
1: ตอนที่หนูไปนะหนูได้ไปเล่นสไลเดอร์
0: ไปเล่นสไลเดอร์ใครเป็นคนพาหนูไปคะลูก
1: พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่มีไปกี่คนนะคะ
1: 2 คน 2 คน
0: อะลองนับให้คุณครูปิงดูมีพ่อ1แล้วใครอีกนะคะ
1: แม่
0: คุณแม่2แล้วใครอีกคะแล้วใครอีกเนี่ย
1: แล้วก็หนู
0: เป็นกี่คนชูขึ้นมาหนูเป็นกี่คนคะ
1: 3 คน
0: เลยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วเมื่อน้องไปเล่นนะคะฮาร์เบอร์แลนด์ของเพื่อนๆเนี่ยไปเจอคนมากมายเลยใช่ไหมลูกแล้วรู้สึกว่าคนเยอะเกินไปไหมคะที่ฮาร์เบอร์แลนด์หรือว่าคนปกติไม่เยอะเท่าไหร่
1: ไม่เยอะเท่าไหร
0: ่อ๋อไม่เบียดเสียดกันใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดนะคะของเชื้อโรคต่างๆมากมายเลยเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนไปที่ไหนมาคะแล้วมารีใครพามารีไปคะ
2: แม่
0: คุณแม
2: ่
0: คุณพ่อใช่ไหมคะไปกับ
2: มาร
0: ีเป็น3 คนใช่ไหมคะแล้ววันนี้นอกจากมารีจะมีเรื่องไปฮาร์เบอร์แลนด์มารีบอกว่าไปทำอะไรล่ะที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะคะ
2: ไปเล
0: ่
2: นสไลเดอร์
0: ไปเล่นสไลเดอร์คนเยอะไหมคะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าเวลาเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆข้างนอกที่เด็กๆต้องเล่นร่วมกันจะระมัดระวังตนเองอย่างไรคะเพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคระบาดเยอะแยะเลยเด็กๆต้องทำอะไรนะคะ
2: ล้างม
0: ือโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆต้องล้างมือให้บ่อยๆเพราะว่าเชื้อโรคนะคะก็จะหลุดออกไปจากการล้างมือนั่นเองวันนี้ค่ะยังมีใครนะที่นั่งเรียบร้อยออกมาบอกเล่าให้คุณครูฟังอีกสักหน่อยนะเอามือลงค่ะเอามือขึ้นค่ะโอ้โหเห็นน้องน้องข้าวตังค่ะเชิญค่ะวันนี้ทำไมน้องข้าวตังสวมแมสมาล่ะคะเนี่ย
3: ไม่สบาย
0: อ๋อมีน้ำมูกเหรอลูก
3: ไม่ใช่ไออ
0: ๋อก็ไม่ได้มีน้ำมูกนะคะแต่ว่าไอก็เลยกลัวว่าจะแพร่เชื้อโรคไปให้เพื่อนใช่ไหมคะก็เลยต้องสวมใส่มาเพื่อป้องกันเพื่อนๆใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้น้องข้าวตังมีอะไรมาบอกเล่าให้ฟังบ้างคะลูก
3: ตอนที่น้องมาไปเจอโรงเรียนพี่
0: ตอนเดินทางเหรอคะ
3: ใช
0: ่เดินทางมาไปเจอโรงเรียนพี่ๆแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกไหมคะ
3: นี
0: ่แล้วเวลาน้องมาน้องมาอย่างไรคะลูก
3: มากับพี่
0: ขับรถมาส่งเหรอคะ
3: ไม่ใช่พ่อขับรถมาส่ง
0: พ่อขับรถมาส่งมีใครบ้างที่นั่งมาในรถนะคะ
3: มีพี่
0: ลองนับด้วยมีพี่มีใครอีกคะ
3: มีพ่อ
0: มีคุณพ
3: ่อมีน้อง
0: มีข้าวตังใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: กี่คนคะ
3: 3
0: โอ้โห3 คนเหมือนกันกับเพื่อนเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่โอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้พอข้าวตังเดินทางมาโรงเรียนข้าวตังรับประทานอาหารเช้าหรือเปล่าคะ วันนี้ข้าวตังรับประทานอะไรตอนเช้าคะ
3: ข้าว
0: ข้าวกับอะไรคะลูก
3: กับปลาก
0: ับปลาโอ้ปลามีประโยชน์มากๆเลยแล้ววันนี้เช้าข้าวตังได้ดื่มนมไหมคะได้ดื่มนมตอนเช้ามาจากบ้านไหมคะไม่ได้ดื่มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดื่มนมตอนช่วงหลังจากที่เราเคลื่อนไหวเสร็จแล้วนะคะดีไหมคะปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะวันนี้ข้าวตังออกมาบอกเรื่องอะไรคะเด็กๆเล่าเรื่องอะไรคะการมาโรงเรียนมาอย่างไรล่ะใครขับรถคะ
2: ค
0: ุ
2: ณพ่อ
0: คุณพ่อขับรถมากับใครบ้างคะมากับพี่รวมกันแล้วมาโรงเรียนกี่คนด้วยกันคะ
2: สาม
0: คนมีคุณ
2: พ
0: ่อพี่แล้วก
2: ็
0: ข้าวตังเก่งมากเลยค่ะเอ๊แล้ววันนี้ข้าวตังรับประทานอะไรมาตอนเช้าคะ
2: ปลา
0: ข้าวกับปลาใช่ไหมคะข้าวกับปลาแล้วได้ดื่มนมไหมคะยังไม่ได้ดื่มโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆนะคะรู้จักการฟังแล้วก็บอกได้นะคะว่าเพื่อนเนี่ยผู้เล่าออกมาเล่าเหตุการณ์ว่าอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะไปพูดคุยสนทนานะคะกับเพื่อนๆปลายทางแล้วก็บอกเล่าให้คุณครูปลายทางได้จดบันทึกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวได้ดีขึ้นใช่ไหมคะคุณครูปลายทางเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ในห้องเรียนของคุณครูปิ๊งนะคะเด็กๆค่ะชื่นชอบออกมาเล่ากันทุกคนเลยตอนนี้ใกล้จะครบแล้วนะเดี๋ยวขอเชิญอีกหนึ่งคนนะคะขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะมาร์กี้คะวันนี้มาร์กี้ยกมือมีเรื่องราวจะออกมาเล่าใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรคะลูก
1: เรื่องแม่ไปทำงาน
0: แม่ไปทำงานไปทำงานที่ไหนคะลูก
1: ไปทำงานที่ร้านขนมปัง
0: ร้านขนมปังอุ๊ยมาร์กี้ก็ต้องได้กินขนมปังอร่อยๆละสิเนี่ยคุณแม่ทำขนมปังไหมคะที่บ้านทำเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วหนูชอบกินขนมปังไหมคะชอบไหมคะพูดสิคะลูกชอบไหมคะชอบค่ะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเมื่อคุณแม่ไปทำงานเกิดอะไรขึ้นอีกไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: มาม่าไปทำงานค่ะ
0: มาม่าไปทำงานไปอย่างไรคะลูก
1: มาม่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป
0: คุณครูก็เลยเจอมาร์กี้คนแรกทุกวันเลยเพราะว่ามาม่าส่งมาร์กี้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อมาร์กี้มาถึงโรงเรียนแล้วมาร์กี้ทำอะไรต่อ
1: ทำ
0: อะไรต่อมาร์กี้ก่อนที่จะไปเข้าแถวเคารพธงชาติอะค่ะมาร์กี้ต้องมาทำอะไรก่อน
1: เดิน
0: มาเก็บอะไรคะเก็บอะไรคะเดินมาเก็บอะไรบ้างตอนเช้าอะค่ะเดินมาเก็บอะไรบ้างเดินมาทำอะไรเข้ามาโรงเรียนเพื่อนๆเดินมาทำอะไรคะทำอะไรบ้างคะมาร์กี
1: ้ทำ
0: เดินมา
1: เอาบัตรไปเก็บ
0: เอาบัตรไปตอนก่อนจะเก็บต้องไปทำอะไรก่อนที่มาถึงโรงเรียนอะไปสแกนใช่ไหมคะ
1: ไปสแกนบัตรแล้วก็กลับมาเก็บกระติกน้ำ
0: ที่ไหนคะ
1: ที่โรงเรียน
0: ที่ห้องของเราใช่ไหมคะลูกไปเก็บห้องอื่นได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเวลาเราจะใช้จะหาเจอไหมคะเราก็จะต้องเก็บที่
1: ห้อง
0: ของเราใช่ไหมคะปรบมือให้มาร์กี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะคิดเรื่องราวของตนเองว่าจะออกมาเล่าเรื่องราวอะไรให้เพื่อนๆฟังได้ดีขึ้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนได้ออกมาฝึกการใช้ภาษาของตนเองมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดกับใครก็แล้วแต่เด็กๆอย่าลืมพูดลงท้ายด้วยครับลงท้ายด้วยค่ะจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆทำได้ดีแบบนี้คุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึงนาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้เราก็มีการเคลื่อนไหวสนุกๆ นะคะมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวกันอีกแล้วเพราะว่าเราจะได้ออกกำลังกายกันยามเช้าใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะคุณครูปิงนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะอะไรคะกลับมือนั่นเองค่ะเมื่อคุณครูปิงนะคะให้เสียงสัญญาณโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะฟังเสียงสัญญาณแล้วตอบได้เลยว่าเป็นสัญญาณอะไรแสดงว่าเด็กๆทราบข้อตกลงของเราแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลุกขึ้นหาพื้นที่กันเลยลูกสาวแม่ขยับนิดนึงติดกันไหมไม่ติดเอามือลงตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนเอ่ยขยับถอยหลังไปทางนู้นหน่อยค่ะอีกนิดนึงไม่มาชิดเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนได้ที่แล้วน็อตได้ไหมคะได้พื้นที่หรือยังคะน็อตก็ขยับถอยหลังไปนิดนึงได้ไหมคะลูกเมื่อกี้ข้างหลังข้างหลังค่ะด้านหลังได้หรือยังคะได้แล้วนะคะนับตังไว้อยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าพร้อมกันนานแล้วค่ะรอเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับพี่นะคะ

0: น้องสินทำท่าอะไรอยู่คะแปรงฟันแล้วน้องอันตาล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะนอนหลับเหรอคะโอ้มีคนแปรงฟันด้วยมีคนนอนหลับด้วยอุ๊ยน้องดินล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ว
0: ่
1: ายน
0: ้
1: ำ
0: ว่ายน้ำแล้วคนที่นอนอยู่ตรงนี้ล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ง
0: ูอีกแล้วต้องเปลี่ยนแล้วนะงูบ่อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันเปลี่ยนท่าด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนต่อค่ะน้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ไก
0: ่ไก่กำลังจะจิกเหรอคะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะมีอุปกรณ์มาแจกเด็กๆด้วยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกอุปกรณ์กับเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูปิงเลือกใช้นะคะเป็นบล็อกนะคะพลาสติกหลากหลายสีแบบนี้ค่ะเพื่อจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์บล็อกค่ะใครยืนนิ่งๆอยู่กับที่คุณครูปิงจะเดินไปให้นะคะหยิบค่ะเดี๋ยวเอามาเคลื่อนไหวค่ะเราจะใช้บล็อกในการเคลื่อนไหวดูซิว่าเด็กๆจะนำบล็อกวางตรงไหนได้บ้างห้ามวางที่พื้นห้ามหล่นพื้นนะการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เราจะไม่ทำอุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นนะคะถ้าเราได้อุปกรณ์ครบกันแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเคลื่อนไหวต่อค่ะเคลื่อนไหวกันต่อไปค่อยนะอย่าห้ามทำอุปกรณ์หล่นพื้นนะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ห้ามซ้ำที่เดิมค่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์คุณครูปิงเล่นด้วยดีกว่าคุณครูปิงเล่นด้วยไงพร้อมหรือยังคะห้ามตกนะห้ามตกนะได้ค่ะเปลี่ยนตัวไว้ตรงไหนก็ได้ที่จะไม่ตกหยุดแล้วใครตกใครตกเดี๋ยวตาต่อไปเราจะจับคนออกแล้วดีกว่าใครทำหล่นน่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะให้เด็กๆชูอุปกรณ์ขึ้นมาค่ะและจับคู่คนที่มีสีเดียวกันค่ะไหนใครมีสีเดียวกันจับมือกันเลยจับมือคู่กัน2คนนะคะจับมือคู่กันเรียกว่าจับคู่จับคู่ใครมีอีกเขาได้คู่แล้วออกมาใครได้คู่อีกอุ๊ยนี่ไงคุณปิงมีคู่แล้วปึ๊บอุ๊ยเหลือใครยังไม่มีคู่งอสีเขียวเขามีเกินใช่ไหมคะตอนนี้มี3คนกุ้ยชายเธอคู่กับใครเขาได้คู่แล้วกุ้ยชายมานี่ลูกไม่มีคู่ไม่เป็นไรมานี่คนไหนไม่มีคู่ออกมาได้เห็นไหมคะแสดงว่าจับไม่ทันใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นใหม่ต้องรีบไปจับคู่ให้ทันได้ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะเมื่อคุณครูให้จับคู่นะคะหรือจับกลุ่มต้องฟังดีๆด้วยนะตอนนี้ใครมีอุปกรณ์สีเดียวกัน

ให้เราเอาอุปกรณ์สีนั้นชูขึ้นมาค่ะน่ารักมากค่ะเก่งมากทุกคนเลยไปกันอีกรอบนึงค่ะปล่อยมือได้แล้วค่ะปล่อยมือได้แล้วค่ะให้เด็กๆจับคู่สีที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะห้ามเหมือนนะใครยังไม่จับคู่คะสีไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันใครได้แล้วขยับออกมาไกลๆหน่อยขยับออกมาไกลๆกันใครจับคู่ได้แล้วนั่งลงค่ะจับคู่ให้ได้ก่อนนะใครจะนั่งลงต้องจับคู่ให้ได้ก่อนหันหน้าเข้าหาคู่ของตัวเองอ้าวตอนนี้ค่ะมีคนไม่รีบหาคู่อยู่สองคนเพราะว่ามัววิ่งอยู่นานมัววิ่งอยู่ใช่เปล่าไม่ยอมรีบไปดูเพื่อนใช่เปล่าเห็นไหมคะตอนนี้น็อตกับก้าวมีบล็อกสีเดียวกันไหมสีเดียวกันเมื่อสักครู่ครูปิงบอกให้จับคู่สีที่ทำไมกันคะไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้โอกาสอีกหนึ่งรอบต้องรีบจับคู่เข้าใจไหมคะลุกขึ้นยืนยังค่ะยังค่ะ

ให้เด็กๆเอาตัวต่อวางลงเรียงกันเป็นแถวตามคุณครูปิ๊งค่ะเอามาต่อครูปิ๊งค่ะวางต่อเป็นแถวค่ะต่อเป็นแถวยาวๆยาวไปเลยใครต่อเสร็จแล้วลุกไปใครต่อเสร็จแล้วลุกขึ้นเข้าวงครึ่งวงกลมเลยค่ะใครต่อเสร็จแล้วไปนั่งครึ่งวงกลม5 4ใครยังไม่ต่อ3ต่อยาวๆไปค่ะ2นับ1ใครต่อเสร็จแล้วนั่งครึ่งวงกลมค่ะขยับเข้ามาต่อสิคะเร็วสิคะ1หมดเวลาค่ะใครยังไม่เข้าที่คะโอ้โหตอนนี้เข้าที่หรือยังคะน่ารักมากค่ะตอนนี้เราต่อเป็นแถวเป็นยังไงคะยาวเลยมีสีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีแดงอุ๊ยมีสีอะไรไม่เหมือนเพื่อนมาด้วยนั่นน่ะสีอะไรมีอันเดียวน่ะสีฟ้าโอ้ประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายสนุกไหมคะสนุกเพราะว่าเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรลูกประกอบบล็อกพลาสติกใช่ไหมครับหรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ดีมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆปลายทางละคะเคลื่อนไหวได้แบบนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวให้เรานะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะนั่งยืดและเหยียดตามบริบทของท่านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลย

ด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรู้จักนั่งสมาธิแล้วก็สงบจิตใจได้ดีขึ้นมากๆเลยคุณครูขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะน่ารักมากเลยครับตัวเองหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางล่ะคะการนั่งสมาธิสงบจิตใจนะคะทำให้เด็กๆนะคะรู้จักการนั่งสมาธิมากขึ้นแล้วก็เวลาทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆก็จะรู้จักสงบจิตใจแล้วก็คิดออกเลยใช่ไหมคะเวลาเราทำอะไรก็จะทำได้นั่นเองเด็กๆคะวันนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆหลายคนฟังเสียงสัญญาณนะคะได้ดีขึ้นค่ะมีการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูนะคะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะเด็กๆก็สังเกตสีของอุปกรณ์และคิดท่าทางในการวางอุปกรณ์ไว้ในส่วนต่างๆของร่างกายค่ะโดยไม่ทำล่วงหล่นลงพื้นนะคะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆยังรวมกลุ่มกันหรือว่าจับคู่กันนะคะตามที่คุณครูได้บอกคำสั่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ภาวะเกิดลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
2: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันนะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากม
3: ัน
2: แตกต่างจากกล้ามกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยครับภาวะกลืนลำบากคืออะไร
1: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักไปหมดกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักติดทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วรู้สึกอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปล่าก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บอยู่กลางอกอะไรอย่างนี้
2: ครับ
1: อันนี้คืออาการของภาวะกลืนลำบากทั้งหมด
2: สาเหตุคืออะไรฮะ
1: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงเขาก็ส่งผลกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือน

0: เดิมแล้วก็คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตมันเกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีภาวะกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้อแขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นบ้าๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเลียรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ตครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่ฮะรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วสบายท้องกันหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะลูก
1: หน่วยต
0: ั
1: วเรา
0: โอ้เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วย
2: ตัวเรา
0: ค่ะวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูกหน้าที่และการป้องกันระวังตนให้พ้นจากอันตรายจะเกิดอันตรายอะไรบ้างล่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะอยากทราบใช่ไหมลูกแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆกันด้วยเด็กๆอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าตบตักห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าน่ารักมากค่ะวันนี้คำคล้องจองของครูปิงชื่อว่าคำคล้องจอง
1: ร
0: ่
1: างกายของฉ
0: ันผู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: ธารารัต
1: โ
0: พประสา
1: ท
0: เด็กๆอ่านพร้อมคุณครูปิงเลยดวงตาม ี
1: ไว
0: ้
1: มอง
0: หู
1: ท
0: ั
1: ้งสอง
0: ใช้ฟังเสีย
1: ง
0: ปากพู
1: ด
0: หลายสำเนียง
1: จม
0: ู
1: ก
0: ดมกลิ่
1: น
0: มากมายเก่งมากค่ะคำคล้องจองนะคะชื่อว่าอะไรนะลูกร่างกายของฉันเก่งมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาท่องคำของจองอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: ดวงตาม
0: ี
1: ไว
0: ้
1: มอง
0: หู
1: ท
0: ั
1: ้งสอง
0: ใช้ฟังเสีย
1: ง
0: ปากพู
1: ด
0: ลา

0: สายสำเนียง
1: จ
0: มู
1: ก
0: ดมกลิ่
1: น
0: มากมา
1: มาย
0: ในคำคล้องจองเด็กๆคิดว่าเกี่ยวกับอะไรคะลูก
2: เก
0: ี่
2: ยวก
0: ับ
2: ตา
0: เกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอคนที่นั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะเชิญน้องซินค่ะเชิญน้องซินน้องซินคะน้องซินคิดว่าคำพ้องจองที่คุณครูนำมาบอกถึงอะไรบ้างคะ
2: หู
0: มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกดวง
2: ดวงตา
0: พูดดังๆลูก
2: ดวงตา
0: ดวงตามีหูมีดวงตามีอะไรอีกคะ
2: จมูก
0: มีไหมคะเด็กๆมีอะไรอีกอย่างนึงเอาไว้พูดอ่ะ
2: ปาก
0: ปากนั่นเองปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วในคำของจองนอกจากบอกว่ามีตาเอาไว้มองมีหูไว้ใช้ฟังเสียงปากพูดหลายสำเนียงจมูกใช้ดมกลิ่นมากมายเด็กๆคิดว่าหน้าที่นี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะอวัยวะของเราก็มีหน้าที่ดวงตามีไว้ทำอะไรนะคะดูหรือมองใช่ไหมคะแล้วหูล่ะคะแต่เขาบอกว่าหูมีเท่าไหร่ด้วยหูทั้งมีหูเท่าไหร่คะนี่หูทั้งสองแสดงว่ามีหูเท่าไหร่คะสองเหมือนกันใช่ไหมคะมีสองข้างเพื่อจะได้ฟังเสียงได้ชัดเจนนั่นเองแล้วปากล่ะคะเอาไว้ทำอะไรคะปากเอาไว้พูดแล้วก็ไว้รับประทานอาหารค่ะจมูกล่ะคะไว้ดมกลิ่นต่างๆมีทั้งกลิ่นมีกลิ่นอะไรบ้างเชิญค่ะอันตาเชิญค่ะกลิ่นมีกลิ่นอะไรบ้างอันตา
2: ค่ะกลิ่นหอมกับเหม็น
0: กลิ่นหอมกับกลิ่นเหม็นถูกต้องไหมคะปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะและนี่ก็คือหน้าที่ของอวัยวะบนร่างกายของเราใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูปิ๊งก็เลยมีเรื่องนี้ค่ะการป้องกันอันตรายหน้าที่ของอวัยวะเรารู้แล้วนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งเลยนำการป้องกันอันตรายมาให้เด็กๆ ดูว่าอวัยวะของเด็กๆแต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการป้องกันอะไรอย่างแรกค่ะเขาเป็นอะไรคะ
1: ตา
0: เป็นอะไรลูก
1: ตา
0: เจ็บเลยเด็กๆเห็นภาพไหมคะตาอักเสบเจ็บแล้วก็บวมแดงนะคะรู้ไหมสาเหตุเกิดมาจากอะไรอาจจะดูโทรศัพท์เหรอคะทำไมถึงเกิดขึ้นได้อีกคะเด็กๆหลายคนบอกว่าดูมากเกินไปใช่ไหมคะเขาบอกว่าเวลาเราเจ็บตาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการมองแสงจ้าเราจึงต้องไม่มองแสงจ้านี่เขาขีดค่าไว้ปึ๊บอย่านะเดี๋ยวตาจะเจ็บแบบนี้ต้องไม่มองใช่ไหมคะพูดสิคะ
1: ไม่มอง
0: แสงจ้า
1: แสงจ
0: ้ามาจากไหนบ้าง
1: าม
0: าจากโทรศัพท์มาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะมองจ้าเกินไปตาก็จะเจ็บใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่อ่านหนังสือในที่มืดทำไมเราถึงอ่านในที่มืดไม่ได้ล่ะ
1: เพราะว่า
0: จะมองไม่เห็นใช่ตาก็จะเสียเพราะว่าในที่มืดๆนะคะเราจะต้องใช้สายตาเพ่งนานๆเพ่งไปเพ่งตาก็จะเริ่มเจ็บเพราะว่าตาก็เหนื่อยล้านั่นเองใช้แสงมืดมากเกินใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าไม่ขยี้ตาเด็กๆเคยขยี้ตาไหมวิธีการขยี้ตาทำยังไงถูแรงๆอย่างเงี้ยโอ๊ยได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้อะไรจะเข้าไปในตาของเรา
1: เ
0: ชื้อโรคจาก
1: มือ
0: ของเราอาจจะเข้า

0: ไปในดวงตาได้ถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆ เจ็บตาเด็กๆทำยังไงอะคันตาอาจจะใช้การล้างมือช่วยด้วยแล้วก็เอาเช็ดต้องใช้ผ้าเช็ดใช่ไหมคะไม่นำการขยี้โดยนิ้วมือของเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะนอกจากดวงตาที่จะต้องป้องกันแล้วดูสิว่าอะไรอีกที่เราจะต้องป้องกันอะไรคะลูกใบหูตรงนี้นะคะแล้วเขาทำอะไรคะใช้ไม้คัตเติลบัดนะคะหรือสำลีพันก้านนะคะกำลังปั่นหูเข้าไปแต่ว่าเครื่องหมายนี้แสดงว่าอะไรคะเครื่องหมายแบบนี้เครื่องหมายแบบนี้แปลว่าไม่ควรทำเขาบอกว่าไม่ควรทำแบบนี้ก็คือไม่นำของเข้าหูไม่ว่าจะเป็นไม้สำลีพันก้านหรือคัตเติลบัดนะคะไม่ควรเอาเข้าหูค่ะเอาเข้าเองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าลึกจนเกินไปหูก็จะเจ็บเลือดก็จะไหลเหมือนกันใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังเลยไม่อยู่ในที่เสียงดังอุ๊ยเสียงดังที่ไหนบ้างที่มีซี่เสียงดังอะที่ไหนนะคะลูกที่มีลำโพงเปิดเพลงหรือเปิดสิ่งต่างๆแล้วเสียงดังจนเกินไปเหมือนที่เขามีงานกันใช่ไหมคะแล้วเขาใช้ลำโพงตัวขนาดเป็นยังไงใหญ่ๆเด็กๆมายืนอยู่ตู้หน้าตู้ลำโพงเลยได้ไหมเพราะอะไรอะคะ
1: ไม่อย
0: าก
1: ให
0: ้เข้าเสียงที่เข้าไปมันดังจนเกินไปเด็กๆอาจจะเคยรู้สึกว่ามันดังตึงตึงตึงแล้วเด็กๆก็สั่นเลยตัวสั่นเพราะมันดังเป็นยังไงมากดังมากใช่ค่ะฉะนั้นเด็กๆไปอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้จะเป็นอันตรายต่ออะไรของเรา
1: ต
0: ่อหูของเราอ่ะต่อมานอกจากมีตามีหูแล้วยังมีอีกค่ะอะไรอ่ะ
1: อ
0: ัน นี้คืออะไรคะจมูกเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังทำอะไรเนี่ยดินสอกำลังทำอะไรอยู่เอาเข้าที่ไหนคะเอาเข้าที่จมูกเขาอาจจะคันจมูกน้องสงสัยน่าจะคันแหละแล้วเขาก็เอาจมูกเอาดินสอไปแคะแคะที่จมูกได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้หรือว่าหรือว่าบางคนก็บอกว่าอุ๊ยหนูเห็นลูกปัดมันกลมๆเล็กๆสวยดีเลยเอาใส่เข้าไปในรูจมูกได้ไหมคะ
1: ไ
0: ม่ได้ทำไมอะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่ทิ่มอย่างเดียวนะคะลูกแทงๆอย่างนี้อาจจะออกมาได้ถ้าแทงเข้าไปเนี่ยอาจจะแค่บาดเจ็บข้างในแต่ถ้าเป็นลูกปัดเล็กๆอะเด็กๆใส่เข้าไปเอาออกไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เอาออกไหมคะแล้วจมูกมีไว้ทำอะไรคะ
1: ดม
0: อย่างเดียวหรือเปล่าเด็กๆลองสูดลมหายใจสิคะจมูกมีไว้ทำอะไรอีกนอกจากดมแล้วยังต้องหายใจลองเด็กๆลองเอามือปิดจมูกสิเป็นยังไงหายใจไม่ออกใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราเอาอะไรเข้าไปใส่ในรูจมูกสองข้างเลยหายใจออกไหม
1: ไม
0: ่ออกค่ะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยเราจึงไม่ควรไม่นี่วงๆแล้วก็ขีดแสดงว่าไม่ควรทําไม่นําสิ่งของเข้าจมูกพูดสิคะไม่ใช่แค่ดินสอหรือลูกปัดที่คุณครูปิงยกตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรนําเข้าจมูกแล้วเวลาเด็กๆนะคะสั่งน้ํามูกบีบอย่างนี้บีบอย่างนี้เลยใช่มั้ยใช่เปล่าบางทีสั่งแรงๆเพราะว่าอุ๊ยมันเหมือนติดอยู่ในจมูกเลยเอาผ้าหรือกระดาษเนี่ยมาบีบจมูกไว้แรงๆแล้วก็สั่งฮึได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดนะคะการสั่งจมูกแรงๆก็เป็นอันตรายต่อจมูกเช่นเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสั่งเองนะคะสั่งโดยสั่งแรงๆก็เป็นอันตรายต่อจมูกและจมูกก็

0: คะมีชื่อว่าการป้องกันอันตราย
1: การ
0: ป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะมีบัตรภาพต่างๆนะคะมาให้เด็กๆติดค่ะช่องแรกนะคะจะเป็นอวัยวะพูดสิคะอวัยวะช่องที่2เป็นหน้าที
1: ่
0: และช่องที่3สีแดงๆค่ะเป็นอันตราย
1: และการป
0: ้
1: องก
0: ัน ก็คือสิ่งที่ควรทำไหม
1: ไม่
0: ควรทำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันค่ะภาพช่องแรกเป็นภาพอวัยวะคุณครูปิ๊งก็จะมีภาพให้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะบัตรภาพนะคะอวัยวะหน้าที่แล้วก็อันตรายหรือการป้องกันค่ะให้เด็กๆนะคะอาสาสมัครออกมาติดภาพลงบนบอร์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆปลายทางนะคะไปทำกิจกรรมพร้อมกันกับเด็กๆในห้องเรียนของเราเลยค่ะ

ตอนนี้ค่ะเด็กๆติดภาพครบหรือยังคะครบแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆปลายทางนะคะอาจจะมีภาพนะคะอันตรายแล้วก็การป้องกันอันตรายมากกว่าของคุณครูปิงก็ได้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดหาภาพนะคะตามอวัยวะแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะนั้นๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆทำได้ดีมากๆเลยคุณครูปิงก็ขอชื่นชมค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของอวัยวะต่างๆแล้วหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะต้องรู้จักระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยด้วยจากอันตรายต่างๆที่จะเกิดจากอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เด็กๆนะคะอาจจะตั้งใจทำแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็จะเกิดอันตรายต่ออวัยวะของเด็กๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สามัญประจำบ้านตอนออฟฟิศซินโดรมโรคซึมโทรมของคนออฟฟิศ
2: คืนนี้อยู่ดึกอีกแล้วนะครับคุณกบผมถามจริงๆนะครับคุณอยู่ดึกทุกวันแบบนี้ไม่กลัวบ้างหรอครับ
3: กลัวอะไรคะ
2: ก็เรื่องที่เขาเล่าๆกันนี่ครับมีคนงานพาลูกขี่คอขึ้นไปชั้น18แล้วพัดตกลงมาตายทั้งคู่ว่ากันว่าถ้าใครอยู่ดึกนะครับจะโดนวิญญาณพ่อลูกคู่นี้ขี่คอง
3: ั้นที่กูปวดคอก็เพราะว่า
4: เป็นออฟฟิศซินโดรมไงคะ
1: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: ตกใจหมดเลยค่ะ
2: ว่าแต่คุณพยาบาลรู้ได้ครับว่าคุณกุกปวดบ่าปวดไหล่เพราะออฟฟิศซินโดรม
4: ก็เล่นนั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ถ้าไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมแล้วจะเป็นอะไรล่ะคะ
3: แล้วอย่างนี้มีวิธีแก้ยังไงบ้างคะ
4: มีสิคะกุ๊กไก่ต้องปรับพฤติกรรมการทำงานนะคะอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างในขณะที่เรานั่งทำงานยกตัวอย่างนะคะอันที่หนึ่งกระพริบตาบ่อยๆแล้วก็พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ10นาที2นะคะเปลี่ยนท่าทางในการทำงานทุกๆ20นาทียืดเส้นยืดสายบ้างอันที่3ยืดกล้ามเนื้อทุกๆ1ชั่วโมงทำดังนี้ค่ะท่าที่1ยื่นแขนไปข้างหน้ากางนิ้วมือออกและกำทำซ้ำๆกัน10ครั้งท่าที่2นะคะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านข้างโดยการตั้งศีรษะตรงก่อนเอียงศีรษะไปด้านซ้ายช้าๆจนกระทั่งรู้สึกว่าตึงค้างไว้10วินาทีสลับไปทำด้านขวาบ้างทำแบบนี้ 2-3 ครั้งค่ะต่อไปท่าที่3นะคะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านหลังโดยการตั้งศีรษะให้ตรงก้มศีรษะจรดหน้าอกเลยค่ะจนกระทั่งรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ 2-3 ครั้งต่อไปท่าที่4ค่ะเราจะบริหารกล้ามเนื้อไหล่และคอบ้างค่ะยกหัวไหล่ขึ้นไปจนจรดหูเลยค่ะจนกระทั่งรู้สึกตึงนะคะค้างไว้ 3-5 วินาทีแล้วก็ปล่อยให้ไหล่ลงทำซ้ำๆ 2-3 ครั้งส่วนท่าสุดท้ายนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่ประสานมือทั้งสองข้างพลิกข้อมือขึ้นแล้วเหยียดแขนขึ้นข้างบนจนรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีทำกัน 2-3 ครั้งค่ะ
3: โอ้ยรู้สึกดีขึ้นจริงค่ะ
4: ค่ะดีใช่ไหมคะกูคงต้องหาเวลาเนี่ยขยับร่างกายบ้างเวลาเรานั่งทำงานนานๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหลักๆของเราเนี่ยได้ยืดเหยียดบ้างค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะคะลูกพี่ครับ
2: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
2: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
3: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมกันบ้างนะหลายคนนะคะอยากทำกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อเด็กๆทำตามข้อตกลงแล้วเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็มีให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆปั้นดินน้ำมันค่ะวัสดุอุปกรณ์เราก็จะมีดินน้ำมันค่ะและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆก็จะใช้กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วก็ใช้สีอะไรคะสีเทียนค่ะและวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะก็จะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะหรือสีโปสเตอร์นะคะเด็กๆจะใช้อุปกรณ์ดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ทุกครั้งเด็กๆใช้กับอันนี้เรียกอะไรคะลูก
1: ผู
0: ้การเวลาใช้ผู้การเด็กๆใช้แล้วยกขึ้นมาเลยได้ไหมคะต้องปาดผู้การบนขอบบนขอบแบบนี้ก่อนปาดแล้วก็ฟึบถึงจะยกขึ้นมาวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้คุณครูปิงต้องวาดให้ดูไหมต้องไหมเด็กๆอยากวาดแบบไหนก็ได้เช่นวาดวงกลมก็ได้แต่เด็กๆต้องคิดก่อนว่าเด็กๆจะวาดเป็นภาพอะไรเด็กๆคิดเอาเองเลยว่าจะวาดเป็นอะไรเด็กๆอยากเปลี่ยนสีเด็กๆใช้อันเดิมไปจุ่มสีใหม่ได้ไหมคะไม่ได้นะเด็กๆอยากเปลี่ยนสีเด็กๆก็ต้องใช้ผู้กันที่จุ่มอยู่ในสีนั้นเท่านั้น

็กๆลองมองซิเขาไปที่ไหนดีนะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะจากการใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยวาดให้ทั่วได้นะคะระบายสีตามจินตนาการจะเป็นภาพอะไรเด็กๆก็นำภาพไปตากให้แห้งเสียก่อนแล้วนำมาบอกเล่าให้ใครฟังให้คุณครูฟังนั่นเองว่าเด็กๆวาดภาพเป็นภาพอะไรทำได้ไหมคะทำได้นะคะเสร็จแล้วเป็นภาพเด็กคนนี้กำลังไปที่ชายทะเลนั่นเองพระอาทิตย์ร้อนมากเลยจะไปเล่นน้ำสักหน่อยสวยไหมคะเด็กๆต้องวาดตามคุณครูปิ๊งไหมไม่ต้องเพราะว่าเด็กๆใช้ความคิดจินตนาการของเด็กๆเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆนำไปตากให้แห้งเสร็จก่อนถึงจะนำมาบอกเล่าให้คุณครูปลายทางจดบันทึกนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งค่ะก็จะให้เด็กๆเล่นตามมุมตามข้อตกลงค่ะข้อตกลงของเรามีข้อที่1เด็กๆนะคะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะข้อที่2นะคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะได้เลือกเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมวิทยาศาสตร์ค่ะมุมบทบาทสมมุติค่ะและมุมหนังสือค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นมุมได้ร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและอย่าลืมเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่แสดงว่าหมดเวลาค่ะเด็กๆก็ต้องช่วยกันนะคะเก็บของข้อดีเดิมให้ถูกต้องแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะพร้อมจะทำกิจกรรมกันหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งแถวแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะกิจกรรมแรกอะไรคะลูกกับหลังหันไปหยิบดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยกิจกรรมแถวที่สองล่ะคะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและแถวที่สามทำอะไรคะลูกวาดภาพสีน้ำใช่ไหมคะเชิญปั๊มสัญลักษณ์นะคะต่อแถวเลยทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะกลับเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะทำกิจกรรมแล้วก็ตั้งใจนะคะฟังเสียงเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไรค่ะก็รีบเก็บของเล่นเข้าที่เดิมเลยใช่ไหมคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์โอ้โหสวยมากๆเลยหลายคนนะคะมีความคิดและจินตนาการที่ดีขึ้นค่ะเด็กๆคะคุณครูปิ๊งนะคะมีผลงานมาให้เพื่อนๆปลายทางชื่นชมด้วยนะคะเดี๋ยวขอเชิญผลงานการปั้นกันค่ะอันนี้ของใครเอ่ยน้องข้าวตังเชิญค่ะวันนี้น้องข้าวตังสร้างสรรค์ผลงานนะคะการปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะลูก
1: เป็นอ่างน้ำ
0: เป็นอ่างน้ำมีอะไรอยู่ข้างในด้วยคะมีปลาด้วยโอ้โหมีจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะเก่งมากค่ะขอโชว์ไว้ให้เพื่อนๆดูหน่อยนะและอีกหนึ่งคนค่ะสัญลักษณ์กล้วยของใครคะเชิญค่ะมากกี้คะวันนี้มากกี้สร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรลูก
1: มาม่า
0: ทำอะไรอยู่คะ
1: มาซื้อลูกอม
0: ซื้อลูกอม

ันนี้เหรอคะมาม่าซื้อลูกอมอยู่ใช่ไหมคะสวยมากๆมาม่ามามากี้ปากสีอะไรคะเพื่อนๆ อ๋อแล้วมาม่าก็ใส่ชุดอะไรด้วยชุดอะไรคะชุดกระโปรงสีเหลืองใช่ไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆมีองค์ประกอบของวงกลมเป็นสี

ใช่ไหมคะลำตัวและข้างล่างอะไรคะขานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะองค์ประกอบของเด็กๆนะคะก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะจากการที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเราเรียนรู้ในหน่วยตัวเรานะคะเด็กๆค่ะบางคนก็สามารถสื่อสารออกมาทางภาพศิลปะของเด็กๆเองค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ค่ะเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีขึ้นมากๆเลยมีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์นะคะมากยิ่งขึ้นและเด็กๆสามารถบอกเล่าผลงานให้คุณครูจดบันทึกได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆ กันค่ะ

ช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับสั้นยาวเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะโอ้โหต้องตะโกนไหมคะไม่ต้องพูดเสียงธรรมดาก็พอได้ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันก่อนค่ะว่าภาพเกมเรียงลำดับสั้นยาวนะคะมีภาพแบบไหนบ้างคุณครูปิงก็นำชิ้นเกมนะคะออกจากถุงมาก่อนแบบนี้ค่ะและมาสังเกตภาพนะคะว่ามีภาพเกมอะไรในถุงบ้างมีรูปอะไรบ้างคะเด็กๆลองสังเกตสิมีภาพดินสอกับไม้บรรทัดค่ะคุณครูปิงนะคะก็สังเกตภาพค่ะจะเอาแยกชุดกันก็ได้นะคะแบบนี้เป็น2ชุดมี5ชิ้นต่อชุดค่ะคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพก่อนนะคะว่าภาพที่มีภาพอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับภาพสั้นยาวทีละ1ชุดนะคะชุดแรกเป็นภาพอะไรคะไม้บรรทัดชุดที่2ล่ะคะภาพดินสอเราจะเรียงลำดับจากสั้นไปยาวเด็กๆก็สังเกตภาพไม้บรรทัดก่อนค่ะภาพไหนนะสั้นที่สุดภาพไหนนะสั้นที่สุดขอเชิญตัวแทนออกมาค่ะเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตยกมือคนแรกเลยค่ะน้องน็อตคะน้องน็อตสังเกตว่าภาพไม้บรรทัดภาพไหนสั้นที่สุดคะภาพไหนคะหยิบมาวางตรงนี้ค่ะเป็นภาพที่สั้นที่สุดนั่นเองพอก่อนนะคะให้เพื่อนเล่นบ้างค่ะขอบคุณค่ะและภาพนี้นะคะเป็นภาพที่น้องน็อตเลือกมาว่าสั้นที่สุดนั่นเองขอเรียกคนที่นั่งตัวตรงๆแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าคะจากภาพที่เหลืออยู่4ภาพริต้าสังเกตสิคะว่าภาพไหนสั้นที่สุดในกลุ่มนี้คะสั้นที่สุดเอามาต่อภาพค่ะวางชิดเข้ามาเรียงกันก็จะลายจากสั้นที่สุดสั้นแต่ยาวกว่าภาพแรกใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นหรือยังคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปลองเรียงลำดับภาพที่เหลือดูค่ะว่าภาพไหนเป็นภาพที่สั้นที่สุดเรียงลำดับไปจนถึงภาพที่ยาวที่สุดค่ะขอบคุณลิต้าค่ะเก่งมากๆค่ะ

เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะเข้ากลุ่มเล่นเกมการศึกษาของเราค่ะแต่เด็กๆคะอย่าลืมข้อตกลงในการเล่นเกมของเราด้วยนะคะว่าเด็กๆต้องแบ่งปันกันเล่นกับเพื่อนๆแย่งกันได้ไหมคะแบ่งชิ้นส่วนกันแล้วก็ช่วยกันสังเกตช่วยกันพูดคุยสนทนานะคะว่าจะเลือกชิ้นไหนก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาและอย่าลืมฟังเสียงคุณครูนะคะให้สัญญาณหมดเวลาด้วยเมื่อร้องเพลงเมื่อใดนะคะเด็กๆก็เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเล่นนะคะในแต่ละเกมค่ะทั้งเกมชุดใหม่แล้วก็เกมชุดเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะกลับเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางแล้วคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมและกลับมานั่งรอหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะวันนี้เด็กๆเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมลูก
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเข้ากลุ่มแล้วก็เล่นเกมร่วมกันได้ดีขึ้นนะคะยังแบ่งกันเล่นนะคะได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็รู้จักวิธีการเล่นเกมแต่ละเกมด้วยค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าแล้วเอ๊จำได้ไหมคะเราทำอะไรกันไปบ้างคะเมื่อมาถึงตอนเช้านะคะเด็กๆก็จะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆออกมาเล่าเรื่องราวนะคะที่ตนเองสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่ตนเองได้ทำค่ะเด็กๆนะคะนำข่าวสร้างสรรค์นะคะมาเล่าให้เพื่อนๆนั่นเองและกิจกรรมที่สองค่ะเด็กๆได้ทำอะไรคะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆชื่นชอบมากนะคะกับการเคลื่อนไหวนะคะโดยฟังเสียงสัญญาณจังหวะและได้ใช้อุปกรณ์ค่ะในการเคลื่อนไหวค่ะเด็กๆนะคะรู้จักสังเกตอุปกรณ์แล้วก็ระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นค่ะได้ดีมากขึ้นนะคะและเด็กๆค่ะยังได้จับคู่หรือจับกลุ่มนะคะทำตามที่คุณครูบอกได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะบอกหน้าที่ของอวัยวะต่างๆและยังรู้จักนะคะทำอะไรคะลูกระมัดระวังนั่นเองป้องกันอันตรายนะคะไม่ให้เกิดอันตรายกับอวัยวะต่างๆของตนเองค่ะเด็กๆยังออกมาแบ่งนะคะโดยเด็กๆได้ติดหน้าที่นะคะของอวัยวะต่างๆแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายอย่างไรบนชาร์ตนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นค่ะในกิจกรรมที่4ของเรานะคะโดยคุณครูนะคะให้เด็กๆได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้กี่กิจกรรมคะลูก3กิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้เป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้ผู้กันได้ดียิ่งขึ้นนะคะมีความคิดจินตนาการของตนเองค่ะและยังออกมาบอกเล่าผลงานให้คุณครูได้

จดบันทึกด้วยนะคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นในห้องเรียนค่ะเด็กๆเล่นร่วมกันแล้วก็เก็บของเล่นนะคะเมื่อได้ยินเสียงเพลงหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันเก็บได้ดีมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะและเมื่อสักครู่เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรไปนะคะเกมการศึกษาค่ะวันนี้เป็นเกมอะไรคะลูกเกมอะไรคะเรียงลำดับภาพอะไรลูกเรียงลำดับสั้นและก็ยาวใช่ไหมคะจากสั้นที่สุดเลยไปถึงกับภาพที่ยาวที่สุดเลยทำได้ไหมคะทำได้มีภาพอะไรมั่งนะคะลูกดินสอกับไม้บรรทัดน่ารักมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นร่วมกันได้ดีมากๆเลยแล้วก็สังเกตภาพนะคะเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันแล้วค่ะเพราะตอนนี้หมดอะไรแล้วหมดเวลาของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันยกมือขึ้นมาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบาย

0: นที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบ

0: นองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณวรรณชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ภาวะเท้าแบนคือภาวะที่มีความผิดปกติของเท้านะครับทำให้อุ้งเท้าด้านในของเท้าเนี่ยแบนลงซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บในคนปกตินะครับเท้าทางด้านในเนี่ยลักษณะจะมีอุ้งเท้าสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าในคนที่เป็นโรคเท้าแบนเนี่ยด้านในในอุ้งจะหายไปเลยมันจะแบนราบไปกับพื้นส่วนใหญ่จะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับจะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่อายุ8ขวบ9ขวบในช่วงแรกๆตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีเท้าแบนแต่ว่าอาการจะยังไม่มีอาจจะยังไม่เจ็บเนื่องจากว่าเส้นเอ็นยังดีอยู่กระดูกยังดีอยู่น้ำหนักยังไม่มากนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงวัยกลางคนเช่น 40-50 เส้นเอ็นเริ่มมีการอักเสบเรื้อรังเริ่มเปื่อยหรือว่ากระดูกเริ่มมีความเสื่อมก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บขึ้นได้ครับ
3: เป็นโรคเท้าแบนค่ะคิดว่าน่าจะเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วนะคะแล้วก็เป็นกันทั้งบ้านเลยคุณแม่ก็เป็นพี่สาวก็เป็นนะคะแล้วก็ตัวคุณป้าก็เป็น
2: ในภาวะเท้าแบนเนี่ยคนไข้ที่มาตรวจนะครับก็จะมาด้วยอาการเจ็บทางด้านในของอุ้งเท้าหรือว่าบางคนก็จะเป็นเจ็บทางด้านข้างเนื่องจากกระดูกมันไปชนกัน
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับที่ผ่าข้างซ้ายไปโอเคอยู
3: ่ค่ะโอเคค่ะ
2: แล้วข้างขวาเป็นไงครับ
3: ข้างขวามันเริ่มปวดปวดนะคะ
2: เดี๋ยวหมอดูเท้านิดนึงนะจ๊ะ
3: ค่ะ
2: ภาวะเท้าแบนแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นเท้าแบนแบบยืดหยุ่นก็คือถ้าคนไข้ยืนอยู่เนี่ยเท้าจะแบนไปกับพื้นแต่ถ้าให้เขาเขย่งอุ้งเท้าจะกลับมาถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยเป็นเท้าแบนแบบยึดติดคือไม่ว่าจะยืนกับพื้นหรือว่าเขย่งเนี่ยก็จะยังแบนอยู่เหมือนเดิมทั้ง2แบบมีสาเหตุต่างกันนะครับในแบบแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะสาเหตุเกิดจากเส้นเอ็นที่ทำงานได้ไม่ดีเส้นเอ็นทำงานได้ไม่ดีก็ทำให้เกิดภาวะเท้าแบนเกิดขึ้นส่วนในแบบที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น

0: ความผิดปกติของตัวกระดูกครับอาจจะมีการเชื่อมติดของตัวกระดูกที่บริเวณส้นเท้าทำให้มันเท้าเนี่ยมันแบนแล้วก็ยึดติดอยู่ในท่านั้นครับ
1: กระดูกเท้าขึ้นลงนี้ไม่เจ็บนะครับ
2: ค่ะไม่เจ็บตอนน
1: ี้โอเคกดทางด้านในนี่เจ็บไหมครับ
2: เจ็บค่ะเริ่มแล้วค่ะ
1: แถวๆนี้เนา
2: ะ
1: ทางด้านข้างนี่เจ็บไหมครับกดด้านข้างนี่
2: ข้างนี้ไม่ค่ะ
1: ไม่เจ็บเน
2: า
1: ะ
2: เจ็บแต่ข้างนี้ค่ะข้างซ้าย
1: โอเคแถวนี้โอเค
0: ก็เท้าข้างนี้ก็เป็นโรคเท้าแบนนะจ๊ะเหมือนกันสองข้างส่วนข้างขวาเนี่ยก็เริ่มมีอาการอักเสบของเส้นเอ็นนะครับการรักษาภาวะเท้าแบนนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือรักษาด้วยการผ่าตัดกับรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดนะครับก็จะแบ่งเป็นง่ายๆ2อย่างก็คือ1คือปรับทรงรองเท้าแนะนําให้ใส่รองเท้าที่มีหนุนอุ้งเท้าทางด้านในครับเพื่อให้ปรับทรงเท้าเนี่ยจากที่ไม่มีอุ้งเนี่ยให้มันกลับมามีอุ้งแล้วก็2ก็คือเป็นการบริหารเส้นเอ็นทางด้านในของเท้าให้มันแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นแผ่นเทอร์ลาแบนนะครับเอาไว้บริหารเส้นเอ็นนะจ๊ะเวลาวางนี่นะแล้วก็บิดเข้าไปแล้วค้างบิดเข้าไปนะแล้วก็ค้างแล้วก็นับไป10วิค้างเลย10วิแล้วก็ค้างไว้
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: เนี่ยเวลาดึงเนี่ยมันจะล้าตรงนี้
3: ตึง
1: เส้นเอ็น
3: เ
1: ป็นการบริหารเส้นเอ็นนะการรักษาภาวะเท้าแบนแบบผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาเพื่อจะผ่าตัดปรับแนวกระดูกปรับทรงเท้าจากแบนให้มาเป็นมีอุ้งมากขึ้นผ่าตัดต่อเส้นเอ็นหรือว่าในรายที่แบนมากเริ่มมีข้อเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นผ่าตัดเชื่อมข้อในเท้าอาการของคุณป้าเนี่ยมันยังเป็นไม่เยอะนะเพิ่งจะอักเสบเป็นมาไม่นานก็หลักๆก็หมอให้แผ่นรองไปใส่แล้วก็บริหารเส้นเอ็นแล้วเดี๋ยวให้ยาไปทานอาจารย์แล้วเดี๋ยวนัดมาดูอีกทีดูอาการว่ากันคราวหน้านะครับสำหรับผู้ปกครองที่สังเกตว่าลูกหลานตัวเองมีภาวะเท้าแบนนะครับก็สามารถพามาตรวจพบแพทย์เพื่อทำการรักษาในเบื้องต้นได้ตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กลุ่มอาการโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยจะเป็นกลุ่มเรื่องของเส้นเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกก็ตามต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีในระดับประเทศเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ 2-3,000 รายต่อปีด้วยกันเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนั้นเนี่ยมันจะมีผลตามมาอีกเยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น1เรื่องของอาการอ่อนแรงครึ่งซีกที่อาจจะเจอได้นะครับอาจจะมีปัญหาการเดินได้นะครับเรื่องของการทรงตัวได้หรือเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดตามมาได้เช่นมีเรื่องของภาวะกลืนลำบากนะครับปัญหาเรื่องของการสื่อสารหรืออาจจะมีเรื่องของการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มอาการที่อาจจะเจอตามมาได้หมดเลยในคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบและแตกครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: เป็นโรคอะไรนะครับที่มาปรึกษาหมอ
5: เป็นอัมพฤกษ์ครับ
4: ครับ
5: ข้างซ้ายนี่ครับ
4: มันอ่อนแรงใช่ไหมครับ

0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับ
1: เป็นมานานแล้วครับ
0: ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการใช้งานยังไงบ้างเดินยังมีปัญหาอยู่ไหมครับ
1: ยังอ่อนแรงอยู่ครับ
0: มันเดินได้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นมาเนี่ยเคยได้รับการฝึกกายภาพบำบัดมาก่อนไหมครับหรือไม่เคยเลย
1: ก็มีคนเข้ามาฝึกให้อยู่แต่มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
0: ครับผมทั้งบริษัทเพนฟูในการรักษาผู้ป่วยสโตรกเนี่ยเบื้องต้นต้องมีการตรวจประเมินก่อนซักประวัติผู้ป่วยว่าเดิมอ่อนแรงประมาณยังไงมีอาการเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนมีปัญหาด้านอะไรบ้างดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับทดสอบให้คนไข้ลองนั่งได้นานไหมลองยืนเดินดูนะครับเดี๋ยวหมอขอตรวจประเมินร่างกายนิดนึงนะครับในเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยกมือขวาขึ้นได้ไหมครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวลองดูข้างซ้ายสิครับข้างซ้ายยกได้แค่นี้เนาะคราวนี้ขอดูการทำงานกล้ามเนื้อขานะครับมันยากเนาะเท่าที่ดูการตรวจร่างกายทางซีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเนี่ยยังมีภาวะอ่อนแรงอยู่นะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องของการเดินนะครับการรักษาในของผมเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจจะให้คุณลุงมาทำกายภาพบำบัดโดยการใช้ตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มาช่วยในการฝึกผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยปกติแล้วแต่เดิมแต่ก่อนเลยเราฝึกโดยการใช้นักกายภาพในการฝึกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอาจจะเดินได้แค่50เมตร100เมตรถ้านับจำนวนก้าวก็ไม่เกิน200ก้าวก็จะหมดเวลาการฝึกแล้วแต่พอเรามีนวัตกรรมที่ดีขึ้นที่ใหม่ขึ้นโดยการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับมันก็จะเคลื่อนที่โดยการใช้หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเซสชันของเราทุกๆ30นาทีคนไข้อาจจะเดินได้มากจนถึง800ก้าวหรือ 1,000 ก้าวเลยด้วยซ้ำ
2: อันนี้นะคะจะเป็นภาพเท้าของคุณลุงนะคะ2ข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาจะเป็นการแสดงการลงน้ำหนักของเท้าคุณลุงพยายามให้เหยียบ2ข้างเท่าๆกันจุดใหญ่พอๆกันนะคะถ่ายน้ำหนักไปข้างหลังนิดนึงค่ะเดินเหมือนตัวจะเอียงมาข้างหน้าโอเค
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามโปรแกรมจะฝึกอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะฝึกกันนานเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มักจะมีคนไข้ที่ได้รับการฝึกโดยหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยเดินได้ดีขึ้นดีขึ้นคือเดินได้เร็วขึ้นนะครับเดินได้มั่นคงขึ้นหรือจากเดิมไม่เคยเดินได้กลับมาเดินได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับความหวังของคนไข้เลยนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วมันมีงานวิจัยรองรับว่ามันดีคนไข้คนนึงจากเดิมที่เขาเคยทำงานได้เคยช่วยเหลือตัวเองได้วันนึงเขาป่วยเป็นโรคสโตรกแล้วเขารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้แล้วไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเดินได้ใหม่เคสเหล่านี้พอมาได้มาฝึกกับคุณเดินฝึกเดินเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องทางกายแล้วเนี่ยทางใจก็ยังช่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่มีความสนใจหรือไม่แน่ใจว่าสามารถฝึกกับคุณเดินฝึกเดินได้หรือไม่ก็อาจจะแนะนำมาตรวจกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับติดต่อตรวจกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้เลยครับซึ่งทางสถาบันจักรีนฤบดินทร์เนี่ยก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงมีทีมที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็ทางแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยกันนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: โรคออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการปวดที่เจอได้เยอะเลยในคนที่ทำงานออฟฟิศเช่นกลุ่มอาการปวดบ่าสองข้างปวดร้าวไปที่ศีรษะนะครับหรือปวดบริเวณข้อศอกนะครับอาจจะมีอาการชาฝ่ามือหรือนิ้วล็อกรวมด้วย

0: มากเนี่ยก็จะอยู่ท่าเดียวนานๆพอทำนานๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องของกล้ามเนื้อตึงตัวขึ้นนะครับหรือบริเวณพังผืดตามบริเวณต่างๆมีการหนาตัวขึ้นไปกดเส้นประสาททำให้มีเรื่องของพังผืดทับเส้นประสาทตรงข้อมือได้โดยมากคนไข้ที่มักตรวจที่โรงพยาบาลด้วยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมที่เจอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนวัยทำงานนะครับแล้วก็จะมีอาการเรื่องของปวดตึงบ่านะครับบางทีก็บอกว่ามึนศีรษะหรือบางทีบอกว่าปวดข้อศอกมากเลยเวลาทำงาน
1: สำหรับ5อาการของโรคออฟฟิศซินโดรมที่พบได้บ่อยได้แก่ปวดศีรษะปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ปวดหลังปวดและตึงที่ขายกแขนไม่ขึ้น
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มีอาการอะไรถึงมาโรงพยาบาลนะครับ
2: ปวดที่ไหล่ครับช่วงบ่าครับทำงานแบบเกี่ยวกับพวกในออฟฟิศนั่งคอมพิวเตอร์นานๆ
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับ
0: มันเป็นทุกวันเลยไหมหรือว่าเป็นหาย
2: ๆก็เป็นหายแต่เวลานั่งๆก็จะแป๊บขึ้นมาครับผม
0: บางครั้งมันร้าวขึ้นศีรษะมีไหมครับ
2: ก็เป็นบางครั้งครับ
0: บ้างเนาะในการตรวจเนี่ยผมก็อาจจะซักประวัติว่าในแต่ละเคสเนี่ยเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมจริงหรือเปล่านะครับหรือเป็นภาวะอื่นที่อาจจะมาด้วยอาการคล้ายๆกันจะมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายดูในลักษณะของตำแหน่งที่คนไข้มีอาการเจ็บนะครับดูกำลังของกล้ามเนื้อดูการตรวจร่างกายระบบประสาทเพื่อร่วมกันวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาร่วมกันครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคนิดนึงนะครับ
2: ได้ครับ
0: เจ็บบริเวณไหนชี้ให้หมอดูนิดนึงนะครับ
2: ช่วงนี้ครับ
0: โอเคหนึ่งนะเจ็บไหมครับตรงนี
2: ้ก็เจ็บแป๊บๆครับ
0: ขอดูอีกข้างนะครับ
2: ครับข้างนี้เจ็บน้อยกว่าครับ
0: ครับแต่ก็มีก้อนตรงจุดกดเจ็บนะครับที่บ่าทั้งสองข้างเลยหมอขอดูกำลังกล้ามเนื้อด้วยนะครับตั้งไหล่ขึ้นนะสู้แรงกันหนึ่งสองสามโอเคอ่ะวางลงครับมันมีอาการชาร่วมด้วยไหมครับ
2: ก็นิดหน่อยครับ
0: มันมีชาไปที่ไหนเอ่ย
2: ประมาณช่วงนี้ก็ขึ้นมาแล้ว
0: ก็คือขึ้นมาตามเส้นกล้ามเนื้อนะครับสำหรับวิธีการรักษาออฟฟิศซินโดรมเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ยานะครับเรื่องของยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อนะครับสองก็จะเป็นแนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสามเรื่องของการกายภาพบำบัดโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆนะครับเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อนั้นคลายตัวลดความปวดลงได้แต่มีอีกหนึ่งวิธีนึงที่การรักษาเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีนะครับแล้วเป็นการรักษาโดยแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเข็มในการรักษากล้ามเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการฝังเข็มในส่วนของตัวแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยจะไม่เหมือนกับการฝังเข็มจีนนะครับการฝังเข็มจีนอาจจะฝังตามจุดลมปรานนะครับเพื่อเปิดจุดชีพจรนะครับแต่การฝังเข็มในเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยจะฝังไปบริเวณของจุดกดเจ็บหรือเรียกว่าจุดทริกเกอร์พอยต์นะครับเพื่อต้องการให้จุดนั้นเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า local twist response หรือให้มันกระตุกและคลายออกนะครับเพื่อกระตุ้นให้การรักษาได้ผลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับเท่าที่หมอตรวจดูอาการเนี่ยก็เป็นอาการปวดตึงจากกล้ามเนื้อแล้วมันอยู่ในกลุ่มอาการที่เรียกว่า office syndrome นะครับซึ่งการรักษาเนี่ยมันมีด้วยกันหลากหลายวิธีด้วยกันหมออยากจะแนะนำก็คือวิธีการฝังเข็มเพื่อคลายกล้ามเนื้อ
2: แล้วมันเจ็บไหมครับ
0: การฝังเข็มเนี่ยโดยเข็มที่หมอใช้นะครับขนาดมันเล็กนะครับจังหวะที่เข็มผ่านไปในผิวหนังเนี่ยต้องหมอบอกเลยว่าไม่เจ็บนะครับแต่ตอนที่ไปโดนตรงจุดกดเจ็บสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีลักษณะของกล้ามเนื้อมันกระตุกนะครับคนไข้จะรู้สึกเจ็บจากที่กล้ามเนื้อเรากระตุกเองได้นะครับแต่หลังจากกระตุกแล้วมันจะคลายออกเดี๋ยวหมอจะทำการรักษาโดยใช้เข็มนะครับ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้เจ็บไหมครับ
2: เจ็บครับ
0: โอเคนิดนึงนะครับอาจจะมีกล้ามเนื้อกระตุกนะครับกระตุกไหมกระตุกนิดนึงนะกระตุกคือมันคลายออกนิดนึงนะครับโอเคครับวิธีการฝังเข็มเนี่ยข้อดีอันนึงของมันก็คือได้ผลเร็วแล้วก็จำนวนครั้งที่มาทำเนี่ยอาจจะไม่ต้องบ่อยเท่ากับมาทำกายภาพบำบัดการฝังเข็มเนี่ยอาจจะแค่1ครั้งต่อเดือนหรือ1ครั้งต่อ 2-3 อาทิตย์แล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องของการฝังเข็มซึ่งการให้ผลดีเมื่อเทียบกับกายภาพบำบัดเนี่ยบางครั้งการฝังเข็มอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะหมอเอนะคะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะตอนนี้มหิดล Channel เนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์นะคะชื่อว่ามหิดล Channel Podcast นะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้เบาหวานค่ะอันแรกเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าเบาหวานคืออะไรเนาะเบาหวานเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจใช่ไหมคะเราก็จะดูระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานอ่ะถ้ามันสูงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยปกติมันคือเท่าไหร่ถ้าสมมติทุกท่านงดน้ำงดอาหารแล้วนะคะแล้วก็ไปเจาะเลือดเนาะงดน้ำงดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงไปเจาะเลือดตอนเช้าแล้วปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเกิน100อันนี้เราบอกว่าผิดปกตินะคะแต่ถ้าจะเรียกว่าเบาหวานคือมันจะต้องมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเบาหวานหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะจะไปเจาะเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลสะสมเนาะน้ำตาลสะสมหรือว่า A1C ถ้ามากกว่า 6.5 อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเบาหวานทีนี้พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเบาหวานมีกี่แบบเราก็เคยได้ยินกันบางคนก็ใช้อินซูลินบางคนก็ไม่ใช้อินซูลินมียาฉีดไม่มียาฉีดเนาะหลักๆมันก็จะมีชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะชนิดแรกคือไม่มีอินซูลินอันนี้ต้องใช้ยาฉีดละชนิดที่2เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินอันที่3ภาวะอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานที่เกิดจากการที่มีปัญหาที่ตับอ่อนนะคะหรือว่าเป็นภาวะเบาหวานที่เกิดในระหว่างการตั้งครรภ์เนาะอันนี้ก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยมากที่เจอเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นชนิดที่2นะคะชนิดที่2เกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นหลักทำไมเราถึงดื้ออินซูลินอันแรกอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะอันที่สองอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมเราคนอ้วนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ดื้ออินซูลินนะคะอันที่สามก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินเข้าไปเยอะร่างกายเราจัดการไม่ทันอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานขึ้นมาได้ค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าเบาหวานเนี่ย เราวินิจฉัยยังไงหรือว่าเราตรวจยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นเบาหวานเอ๊ะแล้วถ้าเรายังไม่ตรวจเลือดเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเริ่มมีอาการที่จะเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเราควรจะสงสัยว่าเราจะเป็นเบาหวานอันแรกเลยนะคะถ้าในคนที่มีประวัติกรรมพันธุ์เบาหวานคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าตัวเองอ้วนนะคะอันนี้น่าสงสัยไว้ก่อนเลยเนาะอันที่2ค่ะสำหรับอาการนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะบ่อยในกรณีที่เราปัสสาวะบ่อยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะเกิน3ครั้งอันนี้น่าสนใจแล้วว่ามีความผิดปกติควรจะรีบไปตรวจนะคะเมื่อเรากินน้ำบ่อยเราปัสสาวะบ่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลดลงซึ่งในกรณีที่น้ำหนักลดลงสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เพราะผอมนะคะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายจะเสียน้ำปัสสาวะที่ออกไปเนี่ยเมื่อน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นน้ำตาลก็จะปนไปในปัสสาวะถ้าสมมติเราทิ้งเอาไว้ในกระโถนนะคะแล้วมีมดขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีน้ำตาลปนออกมาแล้วนั่นนะคะก็คือที่มาของการเรียก

ชื่อโรคนี้ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานในที่นี้เบาในที่นี้ก็คือปัสสาวะนั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้จักโรคเบาหวานกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะกินยังไงดีสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารที่เหมาะกับเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นเบาหวานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบของอาหารเพื่อให้เหมาะในที่นี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นปกติมากที่สุดเราก็เริ่มจากข้อแรกเลยก็คือปริมาณของอาหารเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเยอะเกินไปแล้วอ้วนขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันมากขึ้นแล้วคนไข้จะคุมน้ำตาลไม่ได้อันที่สองก็คือในสัดส่วนของรูปแบบอาหารที่กินเช่นกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้ถ้าเรากินเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเลือดจะสูงขึ้นก็จะทำให้คุมอาหารไม่ได้อีกอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดร่วมด้วยรูปแบบที่เราแนะนำนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราควรจะแนะนำให้เป็นอาหารที่มีทุกๆอย่างครบถ้วนนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะให้ควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นสำหรับน้ำตาลสะสมนะคะก็คือเราดูน้ำตาลเฉลี่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดปริมาณน้ำตาลที่ผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันลอยอยู่ในเลือดเราเขาเก็บน้ำตาลได้เท่าไหร่มันจะบอกถึงว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงหรือว่าต่ำแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติเราเจาะเลือดตอนเช้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่จะบอกว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติจะให้เปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นเราทำเป็นแบบเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งมะม่วงเอาไว้ในโถประมาณ3เดือนแล้วเราเอามะม่วงขึ้นเวลาที่เราวัดน้ำตาลในโถค่ะอันนี้คือน้ำตาลตอนเช้าที่เราวัดแต่ถ้าเราวัดความหวานที่ตัวมะม่วงอันนี้ก็คือน้ำตาลสะสมดังนั้นน้ำตาลสะสมอ่ะมันจะไม่สามารถหลอกได้ด้วยการที่บอกว่าเอ๊ะกินอาหารวันนี้น้ำตาลขึ้นเมื่อวานไปกินอันนั้นเยอะอันนี้เยอะแต่น้ำตาลสะสมจะบอกเราว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญค่ะเพราะว่าน้ำตาลสะสมที่ดีเนี่ยมันจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอะเส้นเลือดของเราแล้วความเสี่ยงกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นยังไงในการคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ใช่คุมแค่ตัวน้ำตาลตอนเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำตาลสะสมดีนะคะดีในที่นี้ก็คือต่ำกว่าเลข7หรือดีมากๆต่ำกว่า 6.5 นะคะสำหรับ A1C อันนี้จะบ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยน้อยลงจากที่เห็นว่าน้ำตาลสะสมมันส่งผลกับสุขภาพเราดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าเราอะกินอาหารแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่มันจะบอกถึงระยะยาวเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะคุมเบาหวานเนี่ยเราจะไม่ได้คุมสำหรับน้ำตาลวันนี้แต่เราจะคุมระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการกินอาหารก็มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะคุมอาหารยังไงดีเพื่อจะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่น้ำตาลตอนเช้าแต่หลังจากที่เรากินน้ำตาลไม่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของน้ำตาลสะสมด้วยดังนั้นปริมาณอาหารที่กินชนิดของอาหารที่กินโดยเฉพาะอาหารพวกของข้าวแป้งน้ำตาลนะคะยิ่งเรากินไปเยอะน้ำตาลหลังจากที่กินมันก็จะสูงขึ้นเราต้องคุมตัวนี้ให้เป็นเรื่องหลักถ้าเรากินอาหารที่มันมีข้าวแป้งน้ำตาลปริมาณที่ลดลงหรือเรากินข้าวแป้งน้ำตาลร่วมกับพวกของใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยการดูดซึมน้ำตาลมันจะช้าลงน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่ค่อยสูงอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมในระยะยาวของเราเนี่ยมันต่ำลงนะคะดังนั้นนี่คือหลักง่ายๆสำหรับในกรณีของการเลือกอันแรกจะเป็นเรื่องของปริมาณนะคะกินไม่เยอะจนเกินไปปริมาณอาหารในที่นี้คือปริมาณทั้งหมดคือแคลอรี่ห้ามอ้วนเพราะถ้าอ้วนขึ้นเป็นไงคะจะดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเนาะเวลาที่เรามีจานอาหาร1จานเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เป็น2-1-1นะคะก็คือจะแบ่งครึ่งจานอันนี้จะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้อีก1ใน4อ่ะค่ะควรจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอ10เทคนิคนะคะสำหรับการเลือกอาหารของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันแรกเรามาดูกันก่อนในเรื่องของข้าวแป้งนะคะการเลือกข้าวแป้งนี่เราควรจะเลือกอย่างไรเนาะเราจะคุยกันที่2อย่างก็คือปริมาณและคุณภาพนะปริมาณก็คือเราเยอะจนเกินไปถามว่าแค่ไหนมากเกินไปน้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะใครออกแรงเยอะเล่นกีฬาเยอะ

นะคะนี่ก็จะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแรงเยอะใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปถ้าสมมติมีจานข้าวเราก็ใช้ประมาณ1ใน4ของจานนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของข้าวแป้งที่เราจะเลือกอันที่2เราจะดูในส่วนของชนิดของข้าวแป้งคุณภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของข้าวขาวนะคะกับข้าวกล้องเราก็จะแนะนำเป็นกลุ่มของข้าวกล้องมากกว่าเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นช้ากว่าหรือเราเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำเวลาที่เรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะทำให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีใยอาหารหรือมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สูงมากนักแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมลดลงได้ด้วยค่ะถ้าสมมติกินเป็นขนมปังเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่มีโฮลวีตหรือเป็นธัญพืชผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่สองนะคะก็จะไปด้วยกันกับกลุ่มของข้าวแป้งคนเรากินข้าวเราก็จะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เราไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานบอกไม่ได้บอกว่าคนไข้เบาหวานจะงดหรือหยุดกินผลไม้เราให้ทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกผลไม้เนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะค่อนข้างหวานมากนะคะหรือว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำหน่อยอย่างนี้ถ้าสมมติเราไปดูเราก็จะบอกว่าผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะเป็นของที่เราแนะนำเราจะเลือกได้ยังไงเอาแรกดูรสชาติก่อนเลือกผลไม้ที่รสชาติออกจะจืดๆหรือรสชาติที่จะไม่จัดจ้านใช้คำว่าไม่จัดจ้านเนาะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยทีก็จะมีน้ำตาลปนอยู่เยอะนะคะอันนี้คือการเลือกชนิดอันที่สองระดับของน้ำตาลในผลไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผลไม้สุกกับผลไม้ดิบเนาะเราแนะนำให้กินผลไม้ดิบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลจะน้อยกว่าอย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ากินผลไม้ดิบไม่ใช่เราจะต้องไปเติมน้ำจิ้มหรือว่าไปเติมพวกน้ำปลาหวานนะคะอันนี้น้ำตาลก็จะสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือส่วนของปริมาณเวลาที่เราคุยกันทุกอย่างมันจะเป็นที่ปริมาณและคุณภาพปริมาณของผลไม้ที่เราควรจะทานนะคะสมมติว่าเป็นผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำปั้นอันนี้เรายอมได้วันหนึ่งไม่เกิน3กำปั้นอันนี้เต็มที่ละนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลไม้ที่ปอกหรือว่าหั่นเรียบร้อยนะคะลองนึกถึงภาพของจานเป็นจานรองแก้วกาแฟเล็กๆถ้าเราหั่นผลไม้แล้วเราวางลงไปบนจานประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำหรือวางในจานได้ชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนจานที่เป็นจานรองแก้วกาแฟแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วนวันนึงเรากินผลไม้แบบนี้ได้ประมาณ3ส่วนเต็มที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็จะมาถึงเทคนิคที่3นะคะสำหรับผักผลไม้เนี่ยเวลาที่จะทานเนี่ยบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขอเป็นน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าเป็นคนไข้เบาหวานหรือทั่วไปเราจะแนะนำให้กินทั้งลูกกินทั้งผลนะคะเพื่อจะได้มีกากใยลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราจะกินผลไม้เนี่ยถ้าสมมติเราไปซื้อน้ำส้มคั้นแล้วเป็นน้ำส้มคั้นสดกว่าจะคั้นได้สักแก้วนึงใช้ส้มกี่ลูกบางคนบอกว่า5ลูกบางคนบอก8ลูกเรากินน้ำส้มคั้นเนี่ยแค่แก้วเดียวหรือว่า5ลูก8ลูกเนี่ยเราไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องมานั่งปอกผลไม้ทีละลูกทีละลูกกินเนี่ยกว่าจะกินส้มครบ8ลูกเนี่ยคือมันอิ่มแล้วนะคะร่างกายเราต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เราจะกินอาหารลงไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเคี้ยวกว่าเราจะกินมีกากใยมันก็จะช่วยให้เราอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราคั้นหมดนะคะแล้วกลายเป็นน้ำแล้วดื่มลงไปเนี่ยเวลาดื่มลงไปปุ๊บแก้วเดียวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่ม2 สิ่งที่เราได้จะได้แค่น้ำตาลไม่มีกากใยเลย3บอกว่าในส่วนของวิตามินแล้วเกลือแร่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อะค่ะวิตามินซีที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆมันก็หายไปแล้วนะคะเทคนิคที่4นะคะก็คือพยายามที่จะลดน้ำตาลนะคะหลายคนก็จะถามว่าจะกินน้ำตาลได้ไหมจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ไหมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนไข้เบาหวานควรที่จะลดน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้ร่างกายชินกับความรู้สึกว่ากินแบบไม่หวานถ้าเรากินแบบหวานน้อยไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแล้วเราก็จะลดความหวานในอาหารทั้งหมดได้แต่ถ้าสมมติใครที่ยังชินกับความหวานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะคะมีข้อควรระวังนิดเดียวค่ะหลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มที่บอกว่าไม่มีพลังงานมากินแทนใช่ไหมคะเพราะยังได้ความหวานอยู่แล้วก็บอกว่าถ้ากินอย่างเงี้ยก็น่าจะผอมหลายๆที่ก็ไม่ผอมนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรากินเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมันมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จริงนะคะมันให้ความรู้สึกหวานให้ซ่าแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลจริงๆดังนั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากกินน้ำตาลอยู่ของอย่างอื่นในอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยเราก็จะกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วระยะยาวเราก็ยังคงติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าขอให้ลดลงนะคะให้กินหวานให้น้อยลงอันนี้จะดีกว่าค่ะเทคนิคที่5นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นหวานจัดมันจัดนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเมื่อกี้หวานเราไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนิดนึงในส่วนของของมันนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้เบาหวานเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เวลาเราคุมน้ำตาลไม่ดีอะค่ะไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยจะชื่อไตรกลีเซอไรด์แล้วเวลาที่เราจะลดไตรกลีเซอไรด์เราก็ต้องลดพวกของมันด้วยลดพวกของหวานด้วยแล้วก็ลดพลังงานหรือว่าลดน้ำหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดอาหารที่เป็นหวานจัดมันจัดหรือว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเวลาที่เราจะเลือกชนิดของอาหารเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาที่เราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเราเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหลังจากนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการปรุงของเราเนี่ยยังมีการเติมน้ำมันอีกอันนี้มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้น้ำมันเยอะขึ้นได้พลังงานเยอะขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่า1เลือกเนื้อสัตว์ที่ดีเลือกวิธีการปรุงที่ดีนะคะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลี่ยงพวกของผัดแล้วก็ทอดนะคะมาเลือกเป็นต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของของทอดหรือว่าของผัดจะบอกว่าให้เลี่ยงเลยก็คงยากเพราะว่าทุกคนไปซื้อกินเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกผัดแล้วก็ทอดอันที่ห้ามนะคะก็จะเป็นพวกชุบแป้งทอดหรือว่าชุบไข่ทอดเหตุผลเพราะพวกนี้มันจะอมน้ำมันในส่วนของพวกที่มันเป็นอาหารที่มันเป็นผัดเนี่ยจริงๆน้ำมันมันจะอยู่เยอะที่ไหนอยู่ในน้ำราดเพราะฉะนั้นเราก็ตักแต่เนื้อกินเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกินไอ้น้ำที่มันราดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี่ยงพวกของน้ำมันได้พอสมควรค่ะสำหรับเทคนิคที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกน้ำมันละในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องกินพวกของทอดแล้วก็ของผัดเราจะแบ่งง่ายๆก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนาะน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามให้ความอ้วนเท่ากันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงได้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ไม่ดีกับหัวใจเบาหวานก็ไม่ดีกับหัวใจเราก็จะต้องเลี่ยงเนาะเรามาดูกันว่าน้ำมันที่เรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนง่ายๆเลยก็คือเอาน้ำมันเนี่ยค่ะมาวางเอาไว้แล้วถ้ามันเกิดเป็นไข่หรือไปแช่ตู้เย็นเนาะมันเป็นไข่เป็นก้อนขึ้นมาแสดงว่าในน้ำมันอันนั้นนะคะมีไขมันทรานส์อยู่เทคนิคที่8นะคะสำหรับการเลือกพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของนมมันไม่ใช่แค่นมเนาะแต่ว่าจะเป็นพวกของกลุ่มโยเกิร์ตพวกชีสพวกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ของนมเนี่ยเราจะเห็นว่าอันที่1เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกตั้งแต่บอกว่าเป็นนมวัวนะคะที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะหรือว่าโฮมิลค์อันที่2ก็จะเป็นไขมันต่ำหรือว่าไร้ไขมันหรือแม้กระทั่งนมอื่นๆที่ไม่ได้ทำมาจากนมวัวเช่นนมอัลมอนด์นมข้าวโพดนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นนมวัวล่ะถ้าเราจะกินนมวัวเนี่ยจะเลือกยังไงความต่างของ3อันไม่ว่าจะเป็นไขมันเต็มส่วนหรือว่าพวกโลแฟตหรือแม้ทั้งไร้ไขมันก็คือการสกัดเอาส่วนไขมันนมเนี่ยออกไปจะทำให้พลังงานลดลงนะคะแล้วก็ส่วนของไขมันเนี่ยลดลงคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไขมันก็ควรจะเลือกทานโลแฟตหรือว่าไร้ไขมันได้ค่ะเทคนิคที่9นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเลือกอ่านฉลากโภชนาการเวลาที่เราหยิบอะค่ะเราควรจะหันมามองที่ฉลากนิดนึงแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฉลากโภชนาการอยู่ด้วยทีนี้ในส่วนของคนไข้เบาหวานนะคะสำหรับการเลือกดูฉลากโภชนาการเนี่ยนอกเหนือจากเราจะดูว่ามีพลังงานเท่าไหร่นะคะเราจะดูว่ามีไขมันอะไรบ้างเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะดูปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูปริมาณของน้ำตาลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลที่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากเกินไปเนี่ยเราก็ยังสามารถทานได้เราทุกคนกินน้ำตาลได้เนาะแต่ว่าถ้าน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดอีกอันนึงตอนนี้เวลาที่เราจะไปเลือกเนี่ยมันจะมีสูตรอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขียนคำว่าชูเกอร์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ำตาลทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนอาหารแล้วเราจะบอกว่าเป็นชูเกอร์ฟรีหรือไม่มีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
ความว่าในอาหาร1ส่วนหมายความว่ากินได้1ครั้งอะนะคะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่า4แคลอรี่เงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคอันนี้ก็ไม่จำเป็นละคือสามารถจะเขียนไปได้เลยว่ามันเป็นชูเกอร์ฟรีเพราะฉะนั้นในอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะการที่เขาเขียนว่าชูเกอร์ฟรีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำตาลเลยแต่มีในปริมาณน้อยที่เรายอมรับซึ่งถ้าเรากินแค่นิด

0: ดังนั้นเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยให้มันพอๆกันไม่ใช่ว่ากินมื้อใดมื้อหนึ่งมันหนักเกินไปเพราะว่าถ้ามื้อเนี้ยสมมตินะคะเรากินมื้อเช้าน้อยแต่เรากินยามันมีโอกาสจะทำให้เราน้ำตาลต่ำพอน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลตกปุ๊บเราก็จะหิวแล้วมันก็จะทำให้เรากินมื้อต่อไปเนี่ยเยอะขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามื้อเย็นเนี่ยเรากินเยอะแต่ว่ายาเรานิดเดียวมันก็จะคุมน้ำตาลไม่อยู่ตอนเช้าอีกวันนึงน้ำตาลมันก็จะยังไม่ลงก็จะยังสูงอยู่ดีดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรจะกระจายการกินเป็นมื้อๆให้ครบ3มื้อนะคะถ้าหิวมากเป็นมื้อน้อยๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอาหารว่างเล็กๆอยู่ระหว่างมื้อเพื่อจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะสำหรับปัญหาหลักๆเลยสำหรับคนไข้ที่คุมเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะอันแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเขาคุมหรือว่าเขาดูแลเรื่องของอาหารเป็นยังไงกับอันที่2ก็คือเรื่องของยาหลายคนก็จะกลัวว่ากินยาแล้วจะอันตรายก็จะหยุดกินยาอันที่2ในส่วนของอาหารที่กินเนี่ยค่ะหลายครั้งคือเราไม่รู้อะค่ะว่าอันนี้มันมีน้ำตาลอยู่หรือเราคิดว่ามันไม่เยอะเราคิดว่าเรากินน้อยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆสำหรับคนไข้เบาหวานที่จะทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้อีกอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือว่าเราพยายามจะคุมพอเรากินยาเยอะปั๊บเนี่ยแล้วเราคุมอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลต่ำค่ะพอน้ำตาลต่ำปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยับยั้งชั่งใจได้ละเราจะกลัวมากเมื่อน้ำตาลต่ำเราก็จะรีบไปกินเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้จะทำให้เรากินเยอะขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะยังคุมไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยการกระจายอาหารทั้งวันการกินยาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่จะทำให้คุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นค่ะอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยนะคะในทีวีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้กระทั่งสมุนไพรแล้วก็พูดว่ามันสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลโน่นนี่นั่นได้เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีข้อมูลนะคะไม่มีงานวิจัยใดๆที่รองรับว่าสมุนไพรใดๆสามารถที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันเรื่องเบาหวานได้เลยอาจจะมีบางอย่างเท่านั้นเองที่บอกว่าจะทำให้มีข้อมูลว่าน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ว่าเราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราควรจะต้องกินมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะที่จะให้ไปกินเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสมุนไพรถ้าจะใช้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนเพื่อจะได้ดูว่ามันจะมียาตีกันหรือเปล่านะคะไม่งั้นยาที่เรากินอยู่แล้วเรายังไปได้สมุนไพรบางอย่างอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียกับทุกท่านได้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะหรือว่าใครบ้างที่ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะอันแรกเลยก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะคะอันที่2คนที่อ้วนนะคะอันที่3คนที่เคยมีเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะอันที่4คนที่มีอาการของโรคเบาหวานที่เราว่ามาแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะในกรณีที่เราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราก็ควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเบาหวานเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษากันไปตลอดนะคะถามว่าเบาหวานหายไหมตอบว่าบางคนจะเรียกว่าหายแต่จริงๆแล้วเบาหวานไม่หายนะคะแต่ในบางรายเนี่ยถ้าเขาคุมหรือว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องใช้ยาเรายังเป็นเบาหวานอยู่แต่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วต้องดูแลตัวเองตลอดไปคุมเรื่องของอาหารถ้ามียาก็กินยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามการรักษานะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของความเครียดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการติดตามดูว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าการติดตามว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าไม่ใช่แค่เจาะน้ำตาลอย่างเดียวแต่ว่าควรจะต้องตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาแล้วก็ตรวจเท้าด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาแล้วยังหรือว่ามันจะมีเรื่องของเส้นประสาทเสื่อมแล้วทำให้เรามีเรื่องของเบาหวานที่เท้าหรือเปล่าค่ะก็จะเห็นว่าอาหารเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตสำหรับคนไข้เบาหวานอีกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามMahidol Channel Podcast นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมคลิปนะคะหรือว่าลิงก์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารทางสุขภาพหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานไว้ด้วย
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: หากพระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำหรับการนวดของแพทย์แผนจีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
2: มีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
1: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
2: เจ็บค่ะ
1: เจ็บแต่ตึงๆหน่วงๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
2: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
1: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับ

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุม

0: ไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี

0: เซตเดิมเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นหายมันเป็นสัญญาณนะคะที่บอกว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่ค่อยสมดุลเซตเดิมก็เป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งเป็นผื่นแดงๆมีขุยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแต่ที่ศีรษะนะคะจริงๆโรคนี้อาจจะพบที่หน้าด้วยคิ้วหน้าผากหน้าหูหลังหูข้างจมูกคือเกิดบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะทั้งหมดได้เลย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้
1: ผิวหน้าครับจะรู้สึกว่ามันจะแดงๆแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบเป็นสะเก็ดอะครับมันลอก
0: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะเครียดอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานต่ำลงเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยไม่สมดุลที่หน้าก็เกิดโรคได้หรือพบว่าผิวแห้งการที่ผิวเราผิดปกติอะค่ะมันก็สามารถจะเกิดโรคได้เป็นผื่นที่ไหนบ้างคะ
1: ก็จะเป็นบริเวณหน้าครับแล้วก็จะมีหนังศีรษะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอาการโรคเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่มีหลังใบหูเหมือนกันก็จะเป็นลอก
0: ค่ะเดี๋ยวหมอขอตรวจดูนิดนึงนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: นี่ค่ะยังมีผื่นลอกที่ข้างจมูกนะคะที่แก้มมีนิดหน่อยดูหนังศีรษะนิดนึงนะคะโทษนะคะ
1: คร
0: ับ หนังศีรษะตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะคะเซฟเดิมเวลาเป็นอาจจะเป็นประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะดีขึ้นเองได้แต่ถ้าเรามีความไม่สมดุลอยู่นานก็อาจจะเป็นนานกว่านั้นบางคนก็ครั้งนึงอาจจะเป็นถึงเดือนนึงก็ได้กว่าจะหายขาดมีช่วงเป็นมากช่วงเป็นน้อยการดูแลตัวเองสำหรับคนที่เป็นเซฟเดิมที่หนังศีรษะหรือเป็นรังแคเนี่ยค่ะแนะนำแชมพูสระผมแชมพูยาอาจจะมีหลายตัวอย่างเช่นซิลิเนียมซัลไฟด์คีโตโคนาโซนหรือว่าน้ำมันดินหรือว่าซิงค์พอลิไทออนนะคะวิธีการสระผมเราก็ควรจะหมักสักนิดนึงค่ะถ้าเราเป็นมากก็ควรจะหมักแชมพูนานนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นน้อยเราก็อาจจะสระแค่1นาที2นาทีแล้วล้างออกได้ความถี่ของการสระก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังเป็นรังแคเยอะมากเราก็อาจจะสระถี่วันเว้นวันสระทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็อาจจะสระแชมพูยาสัปดาห์ละครั้งการที่เราใช้แชมพูอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆมันก็จะมีความสมดุลของเชื้อโรคอยู่ระดับหนึ่งและเชื้อมันก็จะอาจจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยาสระผมไม่ใช้ยาสระผมซ้ำๆก็อาจจะช่วยทำให้รังแคที่เริ่มจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยหายไปได้การใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือว่าการย้อมผมอะค่ะคงไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเซฟเดิมเพราะว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอยู่แล้วถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มากๆมันอาจจะมันเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเป็นเซฟเดิมอยู่พยายามใช้อะไรให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้อะไรเลยคืออย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเซฟเดิมเนี่ยมันเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นบริเวณที่มันทั้งหมดคือหนังศีรษะก็เป็นได้พวกที่มันที่หน้าได้ทั้งหมดมันจะเรื้อรังเป็นหายๆนะคะตัวกระตุ้นนี่ก็คือผิวแห้งเครียดอดนอนแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นถ้าเราเป็นเซฟเดิมแล้วมาหาแพทย์ได้รับการรักษาส่วนมากเนี่ยเราก็จะให้ครีมซึ่งอาจจะมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ในคนที่เป็นนานๆเป็นทีหรือว่าใช้สเตียรอยด์แล้วหายเร็วใช้สเตียรอยด์ได้ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเรื้อรังเป็นบ่อยๆคุณหมอก็อาจจะให้ยาที่ไม่มีสเตียรอยด์ไปทา
1: ครับอาการนี้จะมาสามารถหายขาดเลยไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเราปรับพฤติกรรมไม่มีตัวกระตุ้นนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนนะคะหายขาดไปเลยเนื่องจากเซฟเดิมเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเครียดแห้งอดนอนหรือว่าโดนแดดนะคะซึ่งพวกนี้ทำให้สมดุลเสียไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเราเครียดอดนอนพยายามลดลงส่วนเรื่องผิวแห้งก็คงต้องใช้ครีมบำรุงอย่าล้างหน้าบ่อยหรือว่าอย่าใช้สบู่ล้างหน้าที่แรงอะค่ะหรือล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นพวกนี้จะยิ่งทำให้หน้าแห้งอันนี้ก็คงจะทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงหรือว่าเป็นห่างออกหรือหายเลยก็ได้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เจเวตอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบจานพิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกัน
3: วันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
4: หมอขอบ่นได้ถือโทรโขดสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยเนี้ยเล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไง หมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พอเห็นคนไข้นะครับซีดเลยฮะพอคนไข้มาบอกโอ้หมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้ยโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอขอบ่น
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
4: เป็นอะไรมาครับวันนี
6: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวหรือครับ
4: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
6: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
4: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับหมอว่าความดันคือสุดพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
6: ครับผม
4: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
6: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
4: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
6: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
4: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับ ยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวิจัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับลดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันที่2แล้วก็เป็นวันที่2ของการใช้กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โหเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่โอ้โหคึกคักโดยเฉพาะนะตามตลาดต่างๆบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วถ้าจะเกิดไปซื้ออาหารทะเลบางทีราคามันแพงมันสูงไงแต่ว่าโอกาสนี้ไทยช่วยไทยพัด60 40ได้มีโอกาสไปซื้ออาหารทะเลมารับประทานกับครอบครัวเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองอีก40บางคนบอกว่าโอ้โหวันเดียวใช้เต็มแม็กเลย
0: วันละ200นะที่บอกเต็มแม็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนละ1,000วันละ200ที่ไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยภายใน1เดือน1,000เนี่ยยังคงที่จะอยู่สะสมได้แต่สะสมไม่เกินเดือนนะถ้าหมดเดือนไปถ้า 1,000 เนี่ยไม่หมดเดือนหน้าก็ไปเริ่ม1,000ใหม่ไม่มีการทบต้นทบดอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันละ200เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนด้วยการสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก่อนไปดูบรรยากาศในเช้าวันที่2วันนี้ที่ยังคงคึกคักต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเราไปดูภาพรวมของเมื่อวานวันแรกกันก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็รายงานข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ครับการสรุปยอดเมื่อตอน 20:00 ของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยพบว่าจากจำนวนประชาชนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ26,400,000คนโดยประมาณมียอดการใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,039 ล้านบาทครับในจำนวนดังกล่าวนะครับก็แยกเป็นสัดส่วนได้แบบนี้นะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายครับ 40% 855ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จคือ 8,720,000 คนโดยประมาณครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จนะครับก็คือ 659,000 ร้านค้าโดยปัจจุบันนะครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 896,000 ร้านค้าครับแยกเป็นร้านเดิมเนี่ยก็คือประมาณ 820,000 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าไปอีก75,600 ล้านค้าครับทางด้านของนายเสถียรไลโคสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกแบบนี้ว่าหลังจากเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนไทยที่รอคอยแล้วก็ใช้เงินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันแรกครับในการซื้อของใช้ที่จำเป็นก็มองว่าโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในทุกระดับทั้งเรื่องของคนซื้อคนขายทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างในห่วงเวลา4เดือนนี้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบด้วย
2: ในแง่ของประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบ้านนะครับง่ายๆเราก็ซื้อของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ช่วยได้เยอะมากนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นในเชิงของทางจิตวิทยาการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าในภาคของครัวเรือนเนี่ยมันก็ถือว่าได้สำคัญทีเดียวเลยแหละถือว่าเป็นการกระจายลงไปในภาคอุปโภคบริโภคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
3: รู้สึกโชคดีมากแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลนะครับช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าทุกโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่า60 40อ่ะครับจะเป็นโครงการที่ทําให้ประชาชนอ่ะอยากออกไปจับจ่ายซื้อของครับสิ่งนึงที่ทําให้เลยไม่ใช่แค่ประชาชนที่ได้นั่นก็คือเจ้าของผู้ประกอบการครับที่เป็นเจ้าของร้านค้าเขาก็จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆอ่ะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทุกเดือนนะครับรัฐเขาจะมียอดอยู่แล้วอยากให้ใช้จ่ายตามโครงการที่เขากำหนดไว้

0: เพื่อเศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราครับจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ
1: ไปดูบรรยากาศนะคะวันที่2ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั่วไทยเรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่มีการเปิดระบบก็คือ6โมงเช้านั่นเองปรากฏว่ามีประชาชนนะคะเดินทางไปใช้จ่ายในตลาดจำนวนมากอย่างแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเน้นของกินของใช้นะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยไปซื้ออาหารทะเลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอาหารทะเลก็จะราคาสูงนะคะพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้สามารถซื้ออาหารทะเลได้เพราะว่ารัฐก็จะช่วยจ่ายให้ 60% ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเรา NBT ยะลาเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านข้าวแกงร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นแล้วก็ร้านยำส่วนใหญ่ป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาติดตั้งไว้ที่หน้าร้านค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนางสุนิตอาแดเจ้าของร้านขนมโตเกียวสายย่อเปิดเผยว่าทั้งร้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเดิมนะคะที่เข้าร่วมโครงการวันแรกก็เริ่มมีลูกค้ามาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วแม้ว่าระบบสแกนจ่ายจะไม่มีปัญหาแต่ก็ยอมรับว่าคือผู้สูงอายุบางส่วนนะคะยังไม่คุ้นชินกับการเติมเงินและการใช้งานซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็คือ1เดือนก็น่าจะปรับตัวกันได้ค่ะ
2: สามารถมาสแกนได้นะคะร้านนี้รับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าสามารถมาสแกนกันได้ค่ะมาช่วยจ่ายกันเยอะๆหน่อยนะก็สามารถกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ใช้จ่ายแต่บางคนเขาก็ไม่ได้นะคะสิทธิ์อ่ะคนแก่อะไรก็ทำไม่เป็นนะคะ
1: ด้านตัวแทนร้านเค้กบุฟเฟ่ตลาดประชาชื่นเล่าว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าลดรายจ่ายให้ประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดีค่ะ
3: ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค่ะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาซื้อร้านเราได้นะคะ
4: มันก็ช่วยลดรายจ่ายไปได้นิดนึงครับส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของกินครับของกินทุกวันก็จะใช้เฉลี่ยกันไปครับปกติก็จะประมาณวันละ200ครับครับแต่นี่มีก็จะเลือกร้านที่มีคนละครึ่งพัดนี้ครับแล้วก็จะเหลือประมาณวันละ100ครับ
5: ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากมีผู้บริโภคที่เดินทางมาเลือกซื้อกุ้งปลาหมึกปลาและก็อาหารทะเลประเภทต่างๆครับเพื่อนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือนสมผลให้บรรยากาศการซื้อขายนี่เขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวคุณพีระเดชภูลสวัสดิ์หนึ่งในลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลบอกแบบนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคอาหารทะเลซึ่งที่ผ่านมาอาหารทะเลเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อไปรับประทานได้บ่อยนัก
6: วันนี้ผมมาใช้ติดโครงการไทยช่วยไทยนะครับพลัสครับวันนี้ผมมาได้มาซื้อของทะเลครับเป็นอาหารทะเลปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเพราะราคาค่อนข้างสูงมากครับครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาผมก็มาซื้อวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเพราะรัฐบาลเขาช่วยเราจ่าย60ส่วนเราก็ออกเอง40ครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้กินอาหารทะเลได้บ่อยขึ้นครับเพราะด้วยที่ว่าราคามันค่อนข้างสูงครับผมก็จะไปเน้นซื้อพวกไก่กับหมูซะมากกว่าครับ
1: ไปดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะอย่างเช่นที่ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะนางสาวนิภาพรกอมณีเจ้าของร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเงินล้านนะคะก็ไลฟ์ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าหลังจากที่มีโครงการทำให้ขายสินค้าได้ดีขึ้นคาดว่าจะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าแล้วก็วันนี้ตนเองภายในร้านก็จะเพิ่มสินค้าก็สามารถที่จะขายได้อีกเท่าตัวรายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะ
7: วันแรกนะคะก็คึกคักค่ะก็เริ่มมีลูกค้านะคะมาใช้จ่ายก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าก็จะมาถามก่อนว่าร้านเราเนี่ยลูกค้าที่เป็นประจำมาถามก่อนว่าได้เข้าร่วมไหมถ้าเข้าร่วมวันนี้จะมาใช้วันนี้ก็มาจริงๆค่ะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะคะก็ถือว่าเยอะอีกพอสมควรอยู่ค่ะและคาดว่าดึกๆอาจจะมีลูกค้าเพราะเป็นตลาดอาจจะมีลูกค้า

0: มาเพิ่มนะคะยอดขายก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกับคนละครึ่งรอบที่แล้วก็ยอดขายขึ้น 2-3 เท่าเลยวันนี้ก็เพิ่มของค่ะเพิ่มของขึ้นมาประมาณเท่านึงค่ะจากเมื่อวาน
1: แล้วจะคือว่าลูกค้ามาใช้เนี่ยมีปัญหาติดขัดปัญหาอะไร
0: ติดขัดปัญหานะคะก็เป็นปัญหาง่ายๆที่แก้ได้สแกนบางคนก็ QR code ไม่ตรงตำแหน่งที่อยู่ไม่ตรงแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตเครื่องหรือว่าเราออกจากแอปแล้วก็เคลียร์หน้าจอใหม่มันก็เข้าได้แต่ก็จะมีปัญหาในส่วนของร้านค้าที่ทางร้านยังทำไม่ได้นะคะก็คือสามารถสแกนได้แค่เครื่องเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็สมัครเข้าหลายเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยให้สแกนนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารว่ามันจะทำได้ไหม
2: ก็ถ้ามีปัญหาทั้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์รวมถึงร้านค้าเนี่ยก็สามารถไปที่ธนาคารได้โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยคอยแนะนำต่างๆเพราะบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่าอาจจะยังไม่คล่องในการใช้นั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะ
3: คือตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วเนี่ยเวลาผู้ซื้ออย่างเราๆนี่นะจะต้องพุ่งตรงไปถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยอยากจะซื้อของมากสิ่งแรกที่จะถามคือว่ารับไทยช่วยไทยไหม
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณของแต่ละคนในช่วงเวลานี้เลย
2: ค่ะคือถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เขาก็จะตั้งเอาไว้หรือว่าไทยช่วยไทย plus นะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ติดแต่ลองเดินเข้าไปถามกันสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเข้าโครงการเช่นเดียวกันนะคะ
3: คือบางทีป้ายอาจจะไม่มีแต่เขาก็เข้าร่วมเหมือนกันบางร้านใช้วิธีตะโกนบอกลูกค้าร้านนี้รับนะไทยช่วยไทย plus อะไรแบบนี้
2: ค่ะก็เชิญชวนสำหรับร้านค้ายังสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้
3: ครับสมัครได้จนถึงกรกฎาคมเลยนะครับสำหรับร้านค้าในแอปถุงเงินนะครับขณะที่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ก็จะเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในกลางเดือนนี้นะครับนั่นคือแพลตฟอร์มเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ยังวันนี้ก็มีการประกาศจากฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ในบ้านเรานะครับที่มีการประกาศลดค่าธรรมเนียมและก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อและก็โปรโมชั่นในการกระตุ้นยอดขายนางสาวจันสุดาธนานิตยอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงกลางปีและก็บรรเทาผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า26ล้านสิทธิ์จึงเตรียมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยปรับลดค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า GP เหลือ 9% พร้อมกับจัดแพ็คเกจสนับสนุนด้านการตลาดและก็โปรโมชั่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและก็ดึงผู้บริโภคครับนอกจากนี้มีมาตรการส่งเสริมการขายเช่นส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการการสนับสนุนค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด2ล้านบาทเพื่อช่วยรองรับต้นทุนและก็การดำเนินธุรกิจมาตรการทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องและก็สนับสนุนให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถประคองตัวและแข่งขันได้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัวในปัจจุบัน
2: และสำหรับร้านค้าต่างๆที่กำลังลังเลจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคือกลัวเกี่ยวกับเรื่องของต้องเสียภาษีย้อนหลังคือต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านค้าที่จะต้องมีการเสียภาษีเนี่ยจะต้องมีรายได้คือตลอดทั้งปีก็คือ1,800,000 บาทอันนี้ต้องมีการยื่นภาษีนะคะรัฐบาลยืนยันนะคะว่ายอดรายได้ในแอปถุงเงินเนี่ยแหละค่ะจะไม่ถูกนำมาประเมินภาษีแบบเจาะจงนะคะเนื่องจากภาษีเนี่ยจะดูรายได้เฉลี่ยคือทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็เป็นงานเปิดเผยนะคะมาจากนางสาวพลอยทักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เนี่ยในช่วงของวันแรกถือว่ากระแสตอบรับเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะที่บอกว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันเลยนะคะว่าให้ความมั่นใจกับร้านค้าว่าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องที่ว่าจะมีการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้ารายเล็กหรือรายย่อยนะคะซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอ่ะทางนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่จะเข้าร่วมโครงการ4เดือนนะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกว่ามีการพูดกันปากต่อปากเพราะฉะนั้น

0: รัฐบาลขอย้ำเลยนะคะว่าข้อมูลยอดขายรายได้ของเราภายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรค่ะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับร้านค้ารายย่อยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะ
1: ก็เรียกว่านอกจากร้านค้าจะมีโอกาสช่องทางในการเพิ่มรายได้แล้วเนี่ยบรรดาผู้ซื้ออย่างเราก็จะมีโอกาสเลือกได้มีร้านค้าให้เลือกมากยิ่งขึ้นด้วย
0: ค่ะเพราะว่าสังเกตถ้าไปตามตลาดนะร้านไหนมีป้ายติดเนี่ยนะคนจะต่อแถวคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าอยากจะไปอุดหนุนนั่นเอง
1: บินวิดกันทั้งสองฝั่งเอาง่ายๆแบบนี้นะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus มาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ของช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับประเด็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสงำนั้นกองทัพบกระบุว่าช่วงมีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อไหมที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือว่าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นในทางการข่าวนั้นสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนทั้งนี้ที่ผ่านมาครับแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้สิ่งที่น่ากังวลซึ่งยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดกันต่อเพื่อให้ภารกิจในการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด
0: และภายหลังจากที่มีข่าวปลอมนะคะในเรื่องของการเปิดด่านชายแดนที่จังหวัดสระแก้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้พาสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จริงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดพร้อมกับแจ้งความดีกับผู้ที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จแล้วค่ะนางสาวรัชดาธดาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างบอกว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารสถานการณ์ชายแดนกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ยึดความมั่นคงของรัฐเป็นหลักและล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งการให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่บริเวณด่านคลองลึกนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตนเองยืนยันบอกว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดค่ะส่วนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้สังคมได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชี Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนางสาวรัชดาย้ำบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้หลักความมั่นคงกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่ใช่กระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดียผู้ใดที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

นอกจากประเด็นด้านความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงเช่นกันโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะครับ

0: อาจเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิตขณะที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลย้ำเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นั้นต้องเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมกับเผยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาเฉพาะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่โดยมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มประชุมเพราะว่าเพิ่งจัดตั้งอีกทั้งนายเสียศักดิ์มีภารกิจต่างประเทศค่อนข้างมากแต่เชื่อว่าหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมและวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายในวันมูฮัมหมัดย้ำอีกว่าการเจรจายังมีประโยชน์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะกรรมการชุดเล็กคงจะประชุมไปก่อนเพื่อวางกรอบในการเจรจา
1: สิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้ปลายๆแต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางเขาเรียกว่าอะไรวางกรอบของการเจรจาครับ
2: ส่วนแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนะคะเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยืนยันนะคะบอกว่ายังคงที่จะเดินหน้าในกระบวนการแม้ว่ายังมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าณขณะนี้ค่ะกระบวนการได้เริ่มเดินหน้าไปบางส่วนแล้วส่วนรายละเอียดเชิงลึกได้ขอให้เป็นหน้าที่ของนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เป็นผู้ชี้แจงทางนี้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลยังคงดำรงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทีในช่วงนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาจากข้อเสนออีกครั้ง

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างละนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการ

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้แล้วอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแหละ
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นน่ะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได
2: ้
1: ใช่ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้
1: โอ้
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ที
2: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมที่จนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันไม่จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไปได้ขออยู่60ใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
2: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
2: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
2: คือเงินกู้นี่แหละอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
2: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
2: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
2: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
1: ้
2: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
2: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
2: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
2: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
2: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
2: 55
1: ถึง75
2: ปีถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับ แล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
2: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ10,000 บาทสมมุติ
2: 10,000 บาทใ
1: ช่มั้ย 10,000 บาท
2: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
2: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็ 120,000 ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: 2.4 ล้าน
2: ใช่ 2.4 ครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็ 2.4 บวกกับอีก
1: 1

0: 1ล้านฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3ล้าน4ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหม
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2ล้าน4บวกกับ1ล้านก็เป็น3ล้าน4
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3ล้าน4
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3ล้าน4ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 3,400,000
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3,400,000
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพคือตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่เคยนึกถึง
0: ไม่เคยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมฮะมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
1: ความ
0: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: สองล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ คือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่
1: อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ้งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไร

0: ไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
1: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
0: ืออ
1: าจารย์
0: ลืมซื
1: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
0: อ๋อคร
1: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
0: 5ปี
1: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
0: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
1: ่
0: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
1: ใช่ครับก็คือต้องลองลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
0: ครับครับ
1: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
0: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
1: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงย่างขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
0: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ใช่ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ครับ
1: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: หุ้นต่างประเทศด้วย
1: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบ new economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
0: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
1: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเง
0: ี้
1: ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ประมาณอย่างเงี้ยคร
0: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
1: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้

0: กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายแม็กคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อแล้วมันมีข้อดีเหรอ
0: ใช่จริงด้วยเขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกนึงที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกนะฮะก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเลท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางทองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: โอ้โห
0: มีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โ
0: อ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลต.เขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยท
1: ุ
0: กยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณดีแล้วต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่1ตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำกันบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอ
1: ีกวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำ

0: นวนต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรู้หรือไม่โรคสมองเสื่อมคืออะไร
4: เป้ลุงป๋องเป็นไงบ้างอ่ะ
5: ก็ซึมอะครับพี่ช่วงนี้ก็อาการหลงลืมอะครับ
4: หลงลืมด้วยหรอเป็นยังไงบ้างอ่ะ
5: ก็กินข้าวแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองกินไปแล้ว
6: พ่อหิวแล้วนะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้แล้วป่ะ
5: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เองนะล่าสุดก็เหมือนจะลืมปันด้วยหลานรักตัวเองแท้ๆ
4: เฮ้ยปอมาบ้านเหรออยู่ไหนกันน่ะ
5: น่าจะไปตลาดกันทั้งสองคนนะพี
4: ่อ๋อไปตลาดหรอ
5: ครับ
4: แต่ลุงป๋องอ่ะถึงขั้นจำปันหลานรักตัวเองไม่ได้นี่ก็แย่เหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: รักเลยพี่
4: แต่ว่าวันก่อนเห็นบอกว่าพาลุงป๋องไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาใช่ไหมหมอว่าไงบ้างอ่ะ
5: ก็โรคสมองเสื่อมอ่ะพี
4: ่โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรอหรือว่ายังไง
5: ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหนักมากเลย
3: แล้วโรคสมองเสื่อมคืออะไรครับคุณหมอ
7: สมองเป็นอวัยวะที่คอยควบคุมการสั่งการการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับโรคที่ส่งผลต่อสมองที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องของโรคสมองเสื่อมนี่แหละครับภาษาอังกฤษเรียกว่าดีเมนเชียครับเป็นการถดถอยในการทำงานของสมองซึ่งเกิดจากการสูญเสียเซลล์สมองหลายๆส่วนเลยนะครับโดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับในการทำงานของสมองขั้นสูงทั้ง6ด้านเช่นด้านสมาธิด้านการคิดตัดสินใจวางแผนด้านความจำด้านการใช้ภาษาด้านมิติสัมพันธ์และด้านการเข้าสังคมจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยนะครับต้องเล่าไว้นิดนึงนะครับว่าโดยปกติเซลล์สมองของคนเราเนี่ยจะมีจำนวนลดลงเมื่ออายุมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะมีการตายของเซลล์และก็พิเศษตรงที่ว่าไม่มีการที่มีเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์สมองเซลล์เดิมได้เลยแต่ถ้ามีภาวะสมองเสื่อมหรือดีเมนเชียเนี่ยนะครับเซลล์สมองจะทำงานลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับเหลือตัวที่ดีเนี่ยน้อยลงไปกว่าเดิมอีกน้อยลงไปอีกนะครับเรียกได้ว่าฝ่อล้ำเหี่ยวไปล่วงหน้าเลยนะครับโรคสมองเสื่อมที่หลายคนเข้าใจกันเนี่ยไม่ใช่อัลไซเมอร์นะครับแต่อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมครับที่พบมากที่สุดนอกจากนี้เรายังพบโรคสมองเสื่อมจากอะไรบ้างสมองเสื่อมจากโรคของหลอดเลือดสมองสมองเสื่อมจากความผิดปกติของเซลล์สมองสมองเสื่อมจากการติดเชื้อสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันสมองเสื่อมจากสารพิษและก็อื่นๆคุณอยากจะสมองเสื่อมจากอะไรล่ะครับเป็นผมไม่อยากเสื่อมสักอย่างเลยนะครับซึ่งส่งผลให้ทั้งความจำความคิดอารมณ์ภาษาและการตัดสินใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงและแย่ไปจากเดิมครับ
4: ไม่เป็นไรนะเป้เราจะเรียนรู้โรคสมองเสื่อมนี้ไปด้วยกันสาจะช่วยอีกแรง
5: ขอบคุณครับพี่

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดบุญมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: ครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ตอนนี้จริงแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปีอยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสัก 5:00 ก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ 6:00 น. 16:00 น. นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะ
0: ครับ
2: หลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆ นึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่มั้ยฮะ
2: น่าจะเกินฮะ
0: น่าจะเกิน
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมแล้วกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรงปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็น่าจะเจอนะครับเรื่องของงานจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่าเยอะมั้ยจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างว่าเจอฝุ่นเยอะมั้ยแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนคือเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าอะไรหลายท่าที่มันทำประจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันควันพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดแหละครับหลายคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
2: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
2: นะครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหมายว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ถูก
2: พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่า คือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
3: ครับผม
2: แต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
3: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัยแต่ก็เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
2: ถูกครับ
3: เป็นต้น
2: ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
3: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมากมีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
3: ่
2: ยังบางทีสื่อสารกันแบบไม่ง่ายแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
3: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่นึงทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
3: ถ้าไม่เข้าใจ
2: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
3: ี่
2: ก
3: ็
2: คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจความเครียด
3: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจรจริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะไอจะขึ้นไปที่สอนอไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดครับ
3: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
2: ๆ
3: ถูกไหมฮะ
1: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
2: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยแล้วก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
3: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
2: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในแล้วแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
3: ็
2: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
3: ครับผม
2: บางทีมันตัดเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
3: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
2: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอร์มีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาคก็อาจจะไม่เข้าใจ
3: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
2: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเอ๊ะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
3: สมมติสอนอนี้จะคุยกับสอนอโน้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
2: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
3: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
2: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
3: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็น

0: ว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาการทรา
0: บ
1: เป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
0: ก็ต้องเป็นการรายงานปฏิบัติตามหน้าที่กันด้วย
1: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยรายงาน
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีเราต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะอันนี
1: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
0: ้
1: แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
0: ้
1: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
0: ก็แปลว่าต้องมีคนนึงที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
1: ้ครับ
0: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
1: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
0: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
1: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟนึงประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ย
0: ครับ
1: ไฟนึงคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
0: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
1: แข่งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
0: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
1: อันนี้ปกติครับ
0: ปกติเหรอฮะ
1: คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนน
0: ครับ
1: อยู่กับเขาเรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลย
0: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
0: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
1: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำ
0: ครับ
1: นะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งอะไรกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
0: ่
1: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
0: ครับ
1: ช่วยเคลียร์รถสตาร์ทไม่ติด
0: ช่วยจัดการ
1: แบตเตอรี่ยางแตก
0: ช่วยหมด
1: หมดยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
0: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โต
1: ครับ
0: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณ
0: อันนี้มีผลไหม
1: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราพี่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเขาเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
0: เล็กๆน้อยๆ
1: รู้สึกดีใจ
0: แค่นั้นพอแล้ว
1: ดีใจครับ
0: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊จะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพ.ร.บ.จราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
0: ค
1: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยัง

0: ให้เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
1: ่
0: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย มันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
1: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้อง
0: ถูกครับ
1: เช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
0: ถูกครับ
1: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: ให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลอๆอาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
0: ถูกครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับโอ้อะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนวัยรุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมฮะไม่ทันแล้วล่ะ
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
1: เราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรบางท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วน
3: ะ
1: ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้างฮะ
3: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
1: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: งั้นไปกันทีละเรื่องเลยครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
3: ใช่
1: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
3: ใช่
1: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
3: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
1: ้
3: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
1: ้
3: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
1: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินก็มีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
3: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
1: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
3: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได
1: ้ครับผม
3: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
1: ้ครับ
3: ส่วนตัวเบนซินก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
1: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากากป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
3: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เพนผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
1: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
3: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆอยู่นี่นะแล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก
3: ็
1: คือจะไม่ได้หายใจเอาอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
3: ใช
1: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
3: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้าไปในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
3: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
1: ้ผมเห็นคือตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดา มีเป็นแบบ
3: จะมีลีลา
1: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
3: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
1: า
3: ะ
1: จะดีกว่า
3: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
1: สนุกด้วย

0: เครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก็จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทั้งเสียงอย่างหนึ่งนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
1: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
0: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
1: ครับผมอันตรายล่ะครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตรายแค่ไหนอ
0: ันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
1: ครับผม
0: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
1: ๆก็จะช่วยได้
0: ใช
1: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
1: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
0: ้
1: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็
0: ค
1: เช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ

สร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลี่ก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 ตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลพิมพ์อรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมาเท่าปัจจุบัน
0: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
0: ม
1: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยค่ะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอะไรเป็นกลุ่
0: ม
1: โรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆแต่ก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น อีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดียวโรคยีนเดียว
0: ยีนเดียว
1: ฮะหรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
0: ุ
1: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มนึงเกินมาเล่มนึงเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
0: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
0: เคยได้ยินกางเกง
1: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัสคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
0: ครับ
1: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับหมอเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
0: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากๆเลยใช่ไหมว่าจ๊ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
1: ถูก
0: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
1: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
0: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
1: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
0: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
1: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นดาวน์ซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: เรื่องนี้ก็บอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวน์ซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่11เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
1: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะคะเราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
0: ครับ
1: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
0: ่
1: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
0: ั้
1: งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่า DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
0: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
1: ่ค่ะเพราะว่าเวลา
0: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือด
1: ใช
0: ่
1: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรกและเด็กในท้องที่หลุดมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะสมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
0: ้
1: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันนี้มาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกิน
0: ครับ
1: จริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
0: มันมีหลากหลาย
1: ใช่
0: โอเค
1: โครโมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
0: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน
1: ่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได
0: ้
1: ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
0: อ่อนแอกว่านี่แหละครับแบบร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
1: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
0: ม
1: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่าเออมากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป คืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
0: ๆค่
1: ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได
0: ้เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
1: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค่ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูด บางครั้งอาจจะต้องช่วยเหาค่ะ
0: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่ายNIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการณ์ว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
1: ใช
0: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT

0: ทีคืออะไรครับ
1: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
1: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้ว
1: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เงี้ยค่ะก
0: ็ตรวจได้เลย
1: ตรวจกัน
0: สิบนั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
1: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
0: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว่าเราจะตรวจ
1: ค
0: ู่
1: ไห
0: นคู่ไหน
1: แต่ใน3 18 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด18 21
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
0: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวเนี้ยที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือเนี่ยเป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
1: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
0: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ก็จะประมาณ 5,000 นะเท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
0: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
1: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
0: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้เราต้องทำยังไงต่อครับ
1: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพไหมคะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
0: คืออะไรอ่ะ
1: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำน่ะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
0: แต่มันก็มีความเสี่ยง
1: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
0: โอเคครับ
1: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
0: ครึ่งนึงเลยนะครับ
1: หาก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
1: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวผู้หญิงที่เพราะป้องกันกันไปแล
0: ้
1: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
0: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
1: ด้วยเลือด
0: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
1: ์
0: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไว้นานละ

0: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38ถึง40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
1: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่นะวันนั้นนะ
0: ค
1: ะมันก็เหมือนกับอายุนะวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุนะวันนั
0: ้
1: นในมุม
0: นะคะถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
1: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึง
0: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
1: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
0: แล้วมาจากไหนอ่ะ
1: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
0: แผงปกติขึ้นมา
1: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค
0: ่
1: ะ
0: เกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาแล้วตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อย
0: ๆ
1: พอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดียวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
0: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวน์ซินโดรมได
1: ้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่าคืออันนี้จริงมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
0: ซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดไปเองแค่นั้นเอง
1: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
0: ครับ
1: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
1: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้างอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
0: ์
1: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะทางเลือกเนาะถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
0: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
1: ค่ะฉะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
0: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมครับว่าไม่ให้เป็นป
1: ั
0: จจุบันทำได้ยังฮะ
1: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได
0: ้
1: ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
0: อ๋อเกินในทุกๆเซลล
1: ์ใช่
0: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมเราก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

0: ช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดอันท้องธรรมชาติคำไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับ1นะคะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนต่อไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
0: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่ค่ะยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกละหาว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
1: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: สมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
0: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
1: อุดไปเลยอย่างนี้หรออ
0: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
1: ันเหมือนแคบตรงนี
0: ้ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี้แต่อาการอันนี้ที่ เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
1: 33แล้วอ่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วๆไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราหมายก็กินน้ํากินไฟเบอร์ใช่มั้ยคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆในบ้านกลัวติดแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
1: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
0: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอื้อออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
1: การท้องผูกจนเสียชีวิต
0: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอ

0: น้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรคก็อาจจะ
1: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
0: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได
1: ้อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
0: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ70 80เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ที่ว่าพิการสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้
1: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะท้วมๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได้
0: หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอยู่เยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความ

0: องก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอันนี้ค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่แล้วความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวน์ซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรร
1: ม
0: ถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูปรินท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่ออเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูปรินท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมามันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียวฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกันนะโปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวะเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูปรินท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูปรินท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติเรียนรายได้ปกตินะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะเป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษาอันนี้พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแคเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50%คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาททำเทียมได้ไง
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็ บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมุติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอเราก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปผสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่ต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: พอ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินโฟเมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีียีนเด่นตรงนี้เองสมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอามาผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอาแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยหาลุก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เราร
1: ู้
0: อันเนี้ย
1: โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2อย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDโดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นน่ะสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวนึงที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD เนี่ยมันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเงี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้นG6PDคือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นเนปทาลีน
0: ลูกเหม็นค่ะ จริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณแบบ
1: ใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยมาตันอย่างงี
0: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้รูปแบบเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทรีมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น GCPD ก็พอต้องพอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ GCPD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมก็ใจถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้านไอ้อนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่ใช่มันไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
0: ้
1: คนที่เป็น GCPD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมหรอครับ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ GCPD เป็นโรคพังพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
1: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
1: เอ้าทำไมเยอะผู้ชายเป็นคนเดียว
0: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
1: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
0: มันอยู่ในโครโมโซม X ผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
1: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะจ๊ะ
0: 23เขาจะบอกว่า22คู่และ X กับ Y
1: 23ก็เลย X กับ Y
0: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงกับพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
1: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
0: ใช่ค่ะ
1: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
0: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
1: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
0: ์
1: อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
0: คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยเปิดตัวแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
1: 7% เลยครับ
0: ผู้ชาย100คน7คน
1: เยอะนะฮะ
0: เยอะมั้ยคะเยอะใช่มั้ยโอเค
1: ก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
0: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง GCPD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเราเรายังไม่ได้คัดกรอง GCPD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า GCPD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น GCPD อยู
1: ่
0: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจากเลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ GCPD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี GCPD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น GCPD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
1: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
0: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
1: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไปออกมาเลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2 สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
0: อร่อยไหมคะ
1: ไม่ทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
0: ่เล่น
1: แล้วอันนั้นอ่ะพ่อตูดเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
0: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นจริงๆต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
1: เหลืองแล้วซีดโอเค
0: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางที

0: เหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
1: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
0: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
1: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหมครับ
0: ถ้า request หมอเจมคิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตรวจหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ GCPD enzyme เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราเม็ดเลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน GCPD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ GCPD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมครับ
0: ค่ะก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าเราบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าตาบอดสีแบบอันนี้เป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ GCPD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: เป็นเยอะกว่า
0: จะเป็นเยอะกว่า
1: โอเค
0: ค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันนี้เป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการและอันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่นแบบยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6,000 โรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
0: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอด

0: อุ้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหม
0: ือ
1: นกันใช่ไหมครับ
0: ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นมันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยมีใครมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่ค่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
1: ้เ
0: ปล
1: ี่
0: ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือเปล่า
1: โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้น้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะมีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าเป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

ะดิฉันแพทย์หญิงสรัญรัตน์ พงษ์ถนอมรักนะคะหรือว่าทุกคนรู้จักกันในนามหมอวีมีก้ามค่ะส่วนตัววีเองนะคะประมาณ 4-5 ปีก่อนมีหนัก80กิโลกรัมนะคะสูง168คือตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาทั้งสุขภาพกายนะคะเพราะน้ำหนักตัวมากเกินไปมีปัญหาสุขภาพทางจิตด้วยคือจะทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าพอหลังจากที่วีเปลี่ยนวิธีการกินให้กินให้ถูกต้องแล้วก็หันมาออกกำลังกายอย่างเหมาะสมวีก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีซึ่งตอนแรกนะคะเราก็จะมารู้จักโปรตีนแล้วก็เมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้เลยค่ะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับแซนด์วิชไฮโปรตีน2แบบของวีนะคะซึ่งมีทั้งสูตรข้าวแล้วก็สูตรหวานโดยทั้ง2เมนูนั้นอุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะโปรตีนสร้างกล้ามได้ยังไงนะคะก็คือเวลากล้ามเนื้อเราจะมีการเจริญเติบโตขึ้นมันก็เหมือนต้นไม้ที่จะต้องใส่ปุ๋ยในการเติบโตขึ้นมากล้ามเนื้อของเราก็เช่นเดียวกันแต่กล้ามเนื้อจะโตได้ก็ต่อเมื่อ1เกิดการฉีกขาดเล็กๆที่อยู่ในมัดกล้ามแต่ว่าพอฉีกขาดเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวเล็กๆเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นคือเราต้องกินอาหารจำพวกโปรตีนให้เพียงพอซ่อมแซมทีละนิดทีละหน่อยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีกล้ามที่เคยเล็กๆมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาซ่อมแซมตัวเขาเองจากอาหารที่มีโปรตีนที่ดีค่ะส่วนแหล่งโปรตีนนะคะก็จะมีจากที่ต่างๆก็คือ1เนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลาเนื้อวัวแต่ว่าที่นักกล้ามส่วนมากเนี่ยเขาเลือกไก่กันเพราะ1ราคาถูกเพราะเราต้องกินในปริมาณที่ค่อนข้างมากต่อวัน2ก็คือมีเปอร์เซ็นต์ไขมันค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันจะไม่ใช่มีแค่โปรตีนอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยเราจะมาติดตามกันนะคะว่าซีรีส์กินสร้างกล้ามเป็นยังไงกันนะคะส่วนวันนี้ซีรีส์กินสร้างกล้ามกับหมอวีมีกล้ามขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขออดกล้ามนิดนึงนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: คนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหเหรอฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: เพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการดังนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได
1: ้เลยค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: ผมมีหลายหน่วยมากเลยนะฮะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะตรวจอะไรบ้างครับ
1: นี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลือง

0: นะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนาบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมาเพราะฉะนั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะเป็นจะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะใช้การนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นนะคะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด
1: ็
2: กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะรบกวนต่อการกินเพราะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการลอกให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
2: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะกลิ่น
4: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
4: ในนี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเมื่อเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิดน
2: ึ
1: ง
2: แล้วก็
1: ได้ไหมฮะ
2: เม้ม
1: อุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
5: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
5: ตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
5: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา
1: ค
5: ือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
5: เริ่มจ้องของบ้าง
2: นอก จากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมไว้คะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: โทษทีนะรอนานปะ
1: ไม่เป็นไรนี่เอามาเยี่ยมเห็นว่าป่วย
0: เฮ้ยขอบคุณนะ
1: แล้วอาการเป็นไงมั่ง
0: ก็ดีขึ้นแล้วแหละเพิ่งจะลงมา2วันนะที่เหลือก็แค่กินยาให้ครบตามที่หมอสั่ง
1: แล้วนี่เป็นผื่นอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นโรคอะไรกันแล้วเนี่ย
0: เหมือนจะเป็นลมพิษอ่ะ
1: หรือว่านี่จะแพ้ยาปะ
0: แพ้ยาบ้านี่มันยาที่หมอจ่ายนะจะแพ้ได้ยังไง
2: ต่อให้เป็นยาที่หมอจ่ายเนี่ยก็แพ้ได้นะคะ
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
0: เรามีโอกาสแพ้ยาที่คุณหมอจ่ายได้ด้วยเหรอคะคุณพยาบาล
2: ถ้าแม้จะเป็นยาที่สั่งจากแพทย์เองก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัย 100% นะคะเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่อกับยาเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะ
1: แล้วอาการของคนที่แพ้ยานี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: อันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่มีอาการแพ้ยาไม่รุนแรงเช่นลมพิษผื่นแดงมีจุดแดงๆหรือตุ่มน้ำใสๆขึ้นทั่วตัวนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆเช่นหนังตาบวมริมฝีปากบวมการแพ้ยาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากยาที่รับประทานเข้าไปอันที่สองนะคะก็คือกลุ่มที่มีอาการแพ้ยาปานกลางค่ะอาการที่พบบ่อยที่สุดก็คืออาการใจสั่นแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีอาการหายใจติดขัดร่วมด้วยการแพ้ยาชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากประเภทยาฉีดค่ะอันสุดท้ายนะคะคือกลุ่มอาการที่มีความรุนแรงสูงมากบางรายนะคะอาจถึงกับเสียชีวิตได้เลยค่ะ
0: ว่าแต่มีวิธีการรักษาอาการแพ้ไหมคะคุณพยาบาล
2: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าเกิดจากการแพ้ยาตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องหยุดใช้ยาตัวนั้นโดยทันทีเลยนะคะแล้วก็ทำการรักษาตามความรุนแรงของอาการค่ะถ้าอาการแพ้ไม่รุนแรงมากเนี่ยเราอาจจะต้องรับประทานยาแก้แพ้นะคะเช่นยาคอเฟนิลามีนแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบแพทย์ค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ปานกลางหรือว่าแพ้อย่างรุนแรงนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยยารับประทานจะไม่สามารถช่วยรักษาได้นะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยตัวเราเองต้องจำให้ได้นะคะว่าเราเนี่ยแพ้ยาอะไรและเพื่อความรอบคอบเนี่ยก็ควรจะต้องทำบัตรแพ้ยาติดตัวไว้เลยค่ะเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแพทย์ก็จะได้ช่วยเหลือเราได้อย่างทันท่วงทีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: การช่วยเหลือในผับ
6: ต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
5: ถ้าเกิดสมมติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วครับต้องทำยังไงต่อ
6: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผมซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
5: ครับ
6: แล้วก็อัตราครับก็ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
5: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
6: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
5: โอเค
6: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
5: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
6: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
5: ครับ
6: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
5: เครื่อง AED คือ
6: เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
5: ครับ
6: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
5: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก็
6: ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
5: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
6: ขอบคุณครับ
5: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในRamaSharingนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

าย Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ารย์นี้ค่ะเข้าตัวอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตัวอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4 เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกท่านเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีงออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า

0: 14นะครับนี่ก็2558ก
1: ็
0: ตก44 ปีครับยังเพราะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
1: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
0: ครับ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
0: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
1: อ๋อเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
0: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
1: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
0: จริงๆเลยผมไม่ชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่มั้ยครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
1: ่
0: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่ไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
1: เรียนแบบฝนขึ้นมา
0: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้ไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จเราก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่ลดละไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการลดน้ำ
1: ทำ
0: สลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600 กรัมก็คิดเป็นเงินก็เกือบๆ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนหรือหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
1: เ
0: ราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนอะในปีหนึ่งเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
1: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋า

0: เห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
1: ต่อก
0: ิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
1: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
1: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
1: เป็นอาชี
0: พของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่
1: เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเพิ่มแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแล็บได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแล็บการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: ุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ ศรสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่อันนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
0: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วนะมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่ครั้งนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพราะเห็ดยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
2: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค่ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวเราบอกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
1: เองเหรอ
2: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ถาวรเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ๆค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็น

0: มีชีวิตนะคะเราเกาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
1: นี่คือ2เดือน
0: ใช่
2: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
0: อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
2: คนละสายพันธ
0: ุ์ใช่ค่ะ
2: เป็นเห็ดโคน
0: เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
2: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
0: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
2: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
0: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
3: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประภาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับเราให้เชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
2: เกือบจะสำเร็จ
3: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเนี่ยเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
2: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ครับคุณเข้าตูผมจะเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
2: ันนี้คือเก็บมาจากในป่าเลยค่ะ
3: ในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ อันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่ อในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาล
2: อนุบาล
3: ให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที่แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
2: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
3: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
2: ์สปอร์พรินต
3: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำไปโคสลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
2: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
3: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
2: ควีน
3: ก็คือ

0: ปลวกที่มีหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลบวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้ไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็ยาวอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
1: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
0: ครับคนเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
1: วันนี้ตัวได้เข้าป่าไปดูด้วย
0: ครับครับรอบๆวิทยาเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
1: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันทีพี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็เ
2: ด
1: ี๋
2: ยวม
1: ัน
2: จะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: มันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยว
1: ถึง
2: เด
1: ี๋
2: ยวพ
1: ี่
2: จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบางทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับถ้าสมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อย
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: อ๋อแต่อันนี้คือยังไม่มีใช่ไหมคร
2: ับ อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเดิน
3: ไหนหรือยังครับ
1: จะมองหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวยังให้เจองูแค่นั้น
1: แหละ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหาร
1: นะอันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่เนี่ยยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้ถ้าจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย์
1: อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่พวกนี้แหละครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับ
1: ในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
0: โอ้โหนี่เราโชคดีมากนะครับ

0: อย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
1: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
0: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
1: ใช่ยังเห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
0: อันอย่าง
1: น
0: ี้คือเก็บได้เลยป่ะคะ
1: อ๋ออันนี
2: ้เก็บกำลังสวยเลยกำลังเป็น
1: ครับอาจารย
2: ์น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนน
1: ี้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
0: อ๋อ
2: แล้วถ้าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคน5เลยครับอาจารย์อ๋อ
0: เดี๋ยวนี้
1: คือคนซื้อก็เดินตามคน5
0: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
1: ต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีอยากจะแค่ดูนะครับ
2: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
0: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
1: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอ่ะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
0: โอเคทำไงคะพี่
1: อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปกินเดินตรงนี้ปุ๊บอ่ะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนของล่าจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอ่ะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
2: เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
1: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
0: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
3: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า20ปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
1: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นหายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจะเท่ากับผมจะหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนก็จะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วๆไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกตัวนี้มันจะสมมติว่าเดือนสิงหาสมมติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกนี้มันใช้มาได้หลายสิบปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยข้างแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวันสองวันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนๆผมเลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูอะเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้อะรักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
0: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
2: แล้วน้องข้าวตูสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
0: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย
2: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
0: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
2: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
0: ต้มยำเห็ดโคน
2: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูด

0: นะครับแล้วก็มีขาเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
1: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: โอ้โห
1: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
2: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
1: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
2: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว
3: หลังจากที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวตัวก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ว่ามีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ใน1จานนี้โอเคถ้างั้นก็ตัวว่าเราหิวแล้วค่ะจานชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: ลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: มากคือเนื้อมันกรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ยค่ะ
1: ต้มยำเห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าเหี่ยงข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งมันทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์นอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนยังมีสารพวกโพลีแซคคาไรด์สารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรงมาก
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521
0: โหนานมากค่ะตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ

0: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราก็ไปอบรมพอเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมพอเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาลัยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักพอเห็ดเศรษฐกิจ
1: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
0: ์นางฟ้านางรม
1: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
0: ์เห็ดฟางด้วย
1: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
0: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
1: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
0: ครับครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
1: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
1: อ๋อการผลิตเห็ด
0: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจบ้างเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
1: ยังสอนไม่ได้
0: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
1: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
0: แล้วก็สอนด้วย
1: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
0: ครับเป็นลาบ
1: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวทานใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
0: ได้ครับ
2: เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
0: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
0: ็
2: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทําอาหาร ใช่มั้ยคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนเค้าตัวทําคะ
0: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
0: การทำลาบเห็ด

0: จารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเป๋าฮื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดๆหน่อยๆครับ
0: okay.
1: เราเห็ดทั้ง3ทิศย่างไฟเลยครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเค
1: อันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วๆผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเราเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
0: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ก็มีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บะช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะอาจารย์นี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะอาจารย
1: ์มีกลิ่นหอมแล้ว
0: หนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
0: ับ น้ำปลา
1: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดนี้ดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะเอา
1: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
1: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
0: ค
1: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนะครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
0: อ
1: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากในเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
0: ้
1: การใส่นี่พอประมาณนะครับสองช้อนชาเนี่ยเป็นโอเคแล้วครับ
0: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
1: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญครับ
0: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นอยู่ว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
0: ับ อันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
1: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
0: จัดจัดนิดนึง
1: อันนี้จริงถ้าสักสองสองสามช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
0: ต้องชิม
1: เขาตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
0: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
1: เป็นไงครับ
0: ผมว่าได้แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอันต้องเผ็ดอีกนิดน
1: ึ
0: ง
1: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับอันนี้เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับกับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
0: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
1: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ได้แล้วโอเค
1: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้น

0: หอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
1: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
0: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณคร
1: ับใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับแสดงว่าชอบ
1: ชอบ
0: ชอบหอมมาก
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
0: ผักชีฝรั่งครับ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
1: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
0: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
1: โอเค
0: ฝรั่ง
1: ผักชีฝรั่ง
0: ด้วยต้นหอมซอย
1: ต้นหอมซอย
0: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
1: เพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งข้าวตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นครับขาดไหมขาดเปรี้ยวไหมครับ
1: อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ขึ้นความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย์
0: เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
1: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้ว
0: อันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
0: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าถ้า60บาทเห็นว่าขายได้ถ้าขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเค
0: ลดน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน่
1: ใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหย
0: ครับ
1: ช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาน้องข้าวตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย
0: ์โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบครับ
1: จะ
0: ม
1: ี
0: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่นะครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเผ็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลูกๆหรือเด็กๆในบ้านของคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนอนกลนผื่นขึ้นตามตัวชอบขยี้ตาบ่อยๆหากเด็กมีอาการเหล่านี้แบบเรื้อรังเป็นหายๆมานานขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือลูกๆในบ้านของคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กครับ
1: โรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากผิดปกติทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นผิวหนังเยื่อบุจมูกเยื่อบุตาเยื่อบุทางเดินหายใจหรือเยื่อบุทางเดินอาหารเป็นต้นโดยภูมิแพ้อาจเกิดได้จากอาหารเช่นนมวัวไข่ถั่วลิสงอาหารทะเลและสามารถเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้แก่ฝุ่นไรฝุ่นสัตว์เลี้ยงเป็นต้นเพื่อให้ลูกๆห่างไกลจากภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงให้รับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและให้ลูกออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้ลูกเจอคือไม่ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่เลี้ยงสัตว์ที่มีขนไว้ในบ้านไม่เก็บสิ่งที่สะสมฝุ่นและเชื้อโรคไว้ในบ้านเช่นหนังสือพรมเศษอาหารและขยะต่างๆที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง
2: ค่ะโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะส่วนในโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารเนี่ยมักพบในเด็กเล็กอย่างที่เราพบกันบ่อยๆในเด็กเล็กที่เกิดมาแล้วมีอาการแพ้นมวัวมีผื่นขึ้นตามตัวถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดนะคะหรือกลุ่มพวกแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีนะคะโรคภูมิแพ้ที่เป็นเกี่ยวกับแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอาการภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแพ้อาหารเนี่ยจะหายคือเด็กสามารถกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ได้นะคะส่วนโรคในกลุ่มที่2ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นในคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะพอสูดดมไรฝุ่นเข้าไปจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือหายใจลำบากนะคะพวกนี้จะเจอในเด็กโตขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมีอาการเมื่อเข้าโรงเรียนนะคะแล้วโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการจนถึงเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ยังมีอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นน้ำมูกไหลเรื้อรังหรือบางคนมีภาวะหอบหืดหายใจลำบากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกๆคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: ่สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บอลหมอนะครับคุณพี่ครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจทั้งเรื่องของอาการต่างๆการรักษาหรือแม้แต่สุขภาพเนี่ยคุณพี่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
1: ได้ค่ะคือพี่สงสัยมากเลยค่ะว่าเวลาที่เราปวดฟันนะคะไปหาหมอเนี่ยอยากถอนฟันมากเลยค่ะคือคุณหมอไม่ถอนให้คุณหมอบอกว่าให้หายปวดฟันก่อนแล้วก็กลับมาใหม่พี่อยากรู้ว่าค่ะว่าคือพี่ปวดตอนนั้นน่ะทำไมถึงไม่ถอนตอนนั้นเลยค่ะ
0: แหมลักษณะเหมือนมาด้วยอารมณ์ด้วยนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพี่ครับแต่ผมเข้าใจว่าเอาก็ปวดตอนนั้นน่ะทำไมไม่ถอนตอนนั้นน่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจตรงกันผมว่าปัญหานี้หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันอยากจะรู้คำตอบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอพร้อมกันเลยครับคุณพี่ครับ
2: คำถามนี้นะครับผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับมีอาจจะมีเสียงบ่นๆมาบ้างแต่ก็อาจจะต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นกรณีส่วนน้อยนะฮะไม่ใช่กรณีส่วนใหญ่นะดังนั้นถ้าสมมติว่าไปหาหมอฟันปวดฟันเนี่ยไปหา

0: ฟันได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องรอให้หายปวดก่อนทุกครั้งนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีกรณียกเว้นได้นะครับที่เราจะต้องอาจจะเจอคุณหมอที่ประเมินแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่ควรทำควรที่จะกลับบ้านไปก่อนอาจจะกินยาฆ่าเชื้อกินยาแก้ปวดก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะครับเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องมาชี้แจงในเหตุผลกันนะครับอย่างแรกเลยอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของอาการปวดฟันเนี่ยมาจากอะไรแล้วการรักษาเนี่ยทำยังไงอาการปวดฟันนะครับมาจากโรคหลักๆอยู่2โรคนั่นก็คือ 1. โรคฟันผุ2ก็คือโรคเหงือกนะครับซึ่งทั้ง2โรคเนี้ยมันเป็นโรคติดเชื้อหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีตัวการสำคัญของโรคเชื้อโรคนะครับและการที่ผู้ป่วยให้อาการว่ามีอาการปวดมากจนอยากจะถอนฟันนะก็แปลว่าโรคเนี่ยมันดำเนินมาถึงระดับหนึ่งแล้วค่อนข้างมากแล้วนะครับมีการติดเชื้อของเชื้อโรคเข้าไปในเนื้อเยื่ออาจจะเป็นในตัวฟันหรือว่าในเหงือกนะการถอนฟันนะครับการรักษารากฟันหรือว่าการรักษาโรคเหงือกอะไรพวกนี้มันจะมีการไปยุ่งกับบริเวณที่มันมีการติดเชื้อมีการอักเสบอยู่ก็ทำให้ผู้ป่วยปวดมากขึ้นดังนั้นผู้ป่วยจะไม่สามารถทนต่อการรักษาได้เราต้องทำไงครับเราก็จะต้องระงับปวดก่อนโดยการฉีดยาชาให้กับผู้ป่วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเวลาที่ยาชามันเจอกับบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเนี่ยยาชาอาจจะออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เป็นเพราะอะไรเหตุผลที่1 นะครับก็คือไอ้พวกสารอักเสบต่างๆเหล่านั้นนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ฟันแถวนั้นนะหรือว่าเนื้อเยื่อแถวนั้นนะมีการเซนซิทีฟนะครับก็คือถูกกระตุ้นได้ง่ายปวดได้ง่ายแล้วก็ปวดมากขึ้นการใช้ยาชาปกติก็อาจจะทําให้ยาชาไม่เต็มที่นะครับอีกเหตุผลนึงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าการติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นถึงระดับนึงจนเกิดอาการเป็นหนองขึ้นนะครับพอดีว่าตรงหนองแล้วก็เนื้อเยื่อแถวนั้นน่ะมันจะมี pH ที่ต่ำก็หมายถึงว่ามีความเป็นกรดที่สูงแต่พอดีว่าไอ้ยาชาของเราเนี่ยมันมีความเป็นเบสเมื่อกรดมาเจอกับเบสเนี่ยมันก็จะเกิดการสะเทือนกันนะครับทำให้ยาชาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ผู้ป่วยก็อาจจะยังมีอาการปวดหลงเหลืออยู่ได้นะครับในกรณีที่ทำการรักษาโดยที่ผู้ป่วยยังมีอาการปวดหลงเหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงตามมาที่อาจจะอันตรายได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางทีเป็นคนไข้สูงอายุมีโรคความดันอยู่เราทำไปเกิดอาการปวดไปก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยความดันสูงขึ้นได้นะครับหรือบางคนเนี่ยปวดไปแล้วก็กลัวเครียดอาจจะเกิดอาการตัวสั่นใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันสูงแล้วก็ไม่ลงก็ได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆที่อันตรายขึ้นตามมานะครับดังนั้นก็อาจจะมีบางกรณีนะครับที่คุณหมอประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าปวดอักเสบลักษณะนี้อาจจะชาไม่เต็มที่ดังนั้นคุณหมอก็อาจจะเลื่อนการรักษาไปก็ได้นะครับโดยอาจจะให้ไปกินยาก่อนยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดก่อนพอหายปวดแล้วหรือว่าอาการปวดทุเลาลงแล้วเนี่ยค่อยมาทำการรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาที่อันตรายร้ายแรงได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมันไม่ใช่ทุกกรณีเนาะมันเป็นกรณีส่วนน้อยด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันเราก็มียาชาหลากหลายตัวให้เลือกนะมียาชาที่แรงขึ้นให้เลือกสามารถใช้ปริมาณยาชามากขึ้นได้หรือว่าเทคนิคการฉีดยาชาอื่นๆหลากหลายเอามาร่วมกันใช้ได้นะครับแม้ว่าจะมีการปวดมีการอักเสบก็สามารถทำให้ผู้ป่วยชาได้นะครับในกรณีส่วนใหญ่แล้วก็ทำการรักษาได้อย่างปกติครับเหตุผลที่มาที่ไปก็เป็นประมาณนี้แหละครับคุณโบครับ
1: โอ้มันเป็นแบบนี้เองเข้าใจแล้วคุณหมอผมก็นึกว่าคุณหมอไม่อยากจะถอนให้เคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับและนี่ก็คือตู้บ่นหมอครับไปเจอเราที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นบ่นมาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ

0: ไม่ได้เลยก็ยังชั่วในอลิสีดวงแตกแน
1: ่โอ้พี
2: ่สบาย
1: เป็นไรพี
2: ่ตีนิดหน่อยทำเป็นร้องให้ดังเลยเอาทำเป็นเวอร์ทำเป็นเวอร
3: ์ไม่เวอร์แล้วค่ะพี่ออมก็เป็นลิสีดวงพวานป่านี้แตกไปแล้วมั้งคะ
4: พยาบาลถึงสุขมาช่วยแล้ว
0: ยังไม่แตกครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วครับ
2: ว่าแต่ลิสิดวงนี้มันคืออะไรแล้วทำไมพี่อ้อมถึงเป็นได้ล่ะครับ
5: ลิสิดวงทวารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่หลอดเลือดดำเนี่ยที่บริเวณทวารหนักเนี่ยเกิดอาการปูดนะคะแล้วก็มีการปริแตกของผนังหลอดเลือดในขณะที่เบ่งถ่ายอุจจาระนะคะจึงทำให้มีเลือดออกมาเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแล้วลิสิดวงเนี่ยอาจจะมีเพียงหัวเดียวหรือว่าหลายหัวก็ได้
0: แล้วคุณพยาบาลมีวิธีบรรเทาบ้างไหมครับ
5: อันที่หนึ่งเลยนะคะนั่งแช่ในน้ำอุ่นค่ะผสมด่างทับทิมลงไปนะคะจนน้ำเนี่ยกลายเป็นสีชมพูจางๆนั่งนานประมาณสัก 15-30 นาทีทั้งนี้เนี่ยก็ควรจะทำทั้งก่อนแล้วก็หลังจากถ่ายอุจจาระนะคะสองเนี่ยก็เหน็บยานะคะยาพวกนี้เนี่ยซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปนะคะเป็นยารักษาลิสิดวงสามนะคะก็ต้องอ่านวิธีการใช้นะคะจากฉลากยาเนี่ยให้เข้าใจซะก่อนนะคะหากยาเหลวไม่เป็นแท่งเนี่ยให้นำยาเนี่ยกลับไปแช่ตู้เย็นก่อนอันที่4ก็ต้องทำความสะอาดทวารหนักด้วยสบู่อ่อนนะคะจากนั้นเนี่ยซักให้แห้งอันที่5ล้างมือให้สะอาดแล้วก็สวมถุงมือยางก่อนก็ได้นะคะข้อที่6นอนตะแคงข้างที่ถนัดนะคะโดยเอาขาล่างเนี่ยเหยียดตรงส่วนขาบนเนี่ยงอขึ้นเพื่อที่จะเปิดรูทวารหนักเนี่ยให้กว้างมากขึ้นหันด้านหัวยานะคะที่มีลักษณะเป็นปลายแหลมๆเนี่ยค่อยๆสอดเข้าไปช้าๆใช้นิ้วชี้ดันยาเหน็บให้ผ่านรูหูลูดของทวารไปเบาๆนะคะดันเข้าไปสักประมาณ1นิ้วเป็นอย่างต่ำนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหนีบแก้มก้นไว้ในท่านอนตะแคงต่อสักประมาณ15นาทีอย่ารีบลุกเดินไปไหนนะคะเพราะว่ายาที่เหน็บไว้เนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้หลังจากนั้นก็ไปล้างมือให้สะอาดแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นคงต้องรีบไปหาแพทย์ค่ะเพราะอาจจะต้องทำการผ่าตัดค่ะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
6: 3

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดคุณมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: ที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้จริงแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปีอยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสักตีห้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆ นึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันได้ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะคุ้ม
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมเลยกันครับ
0: ครับ
2: Impact เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
0: ครับ
2: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของการจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่าเยอะมั้ยจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่ง
0: ครับ
2: ยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะมั้ยแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันทุกวันควันพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดล่ะครับหลายๆคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
2: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
2: ครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ถูกคร
2: ับ พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่า คือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
0: ครับผม
2: แต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
0: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัยแต่ก็เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
2: ถูกครับ
0: เป็นต้น
2: ถูก
0: ก
2: ็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
0: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
0: ครับผม
2: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
0: ่
2: ยังบางทีสื่อสารกันแบบไม่ง่ายแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
0: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจจะทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
0: ถ้าไม่เข้าใจ
2: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
0: ี่
2: ก
0: ็
2: คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจเครียด
0: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจรจริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
0: ไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวัน
2: เจอทุกวัน
0: บางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดครับ
0: เราก็อยากให้มันไปเร็วๆ
2: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากควันรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
0: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
2: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยนึงคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
0: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
2: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในละแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
0: ็
2: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
0: ครับผม
2: บางทีมันตัดเขาเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
0: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
2: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอมีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาคก็อาจจะไม่เข้าใจ
0: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
2: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเอ๊ะตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
0: สมมุติสน.นี้จะคุยกับสน.นู้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
2: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
0: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
2: ถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
0: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
2: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
0: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
2: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะ ส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีเราต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญไหมอันนี
2: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
0: ้
2: แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
0: ้
2: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
0: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
2: ้ครับ
0: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
2: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
0: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
2: เพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย
0: 40วิ
2: อะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
0: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
2: แยกท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
0: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
2: อันนี้ปกติครับ
0: ปกติเหร
2: อคืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนน
0: ครับ
2: อยู่กับก็เรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่มั้ยฮะ
2: ไม่ได้เลย
0: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
1: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
0: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
2: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
0: ่
2: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
0: ครับ
2: ช่วยเคลียร์รถสตาร์ทไม่ติด
0: ช่วยจัดการ
2: แบตเตอรี่ยางแตก
0: ช่วยหมด
2: ยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
0: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โต
2: ครับ
0: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
2: ขอบคุณมากขอบคุณ
0: อันนี้มีผลไหม
2: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
0: เล็กๆน้อยๆ
2: รู้สึกดีใจ
0: แค่นั้นพอแล้ว
2: ดีใจครับ
0: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าไง
2: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
0: ค
2: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจเต็มบทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าไอ้ตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
0: ่
2: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย
0: ม
2: ันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
3: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้อง
2: ถูกครับ
3: เช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
2: ถูกครับ
3: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้อง
2: ครับ
3: ให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลอๆอาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
2: ถูกครับ
3: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ โอ้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมฮะไม่ทันแล้ว
1: จราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้เราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรบางท่านก็เป็นคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้าง
4: ครับก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
0: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: งั้นไปกันทีละเรื่องนะครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
4: ใช่
0: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
4: ใช่
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
4: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
0: ้
4: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
0: ้
4: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆ นะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
0: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบวันนี้ว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินก็มีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
4: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
0: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
4: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่งสองตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได
0: ้ครับผม
4: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
0: ้ครับ
4: ส่วนตัวเบนซีนก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
0: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากากป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
4: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เป็นผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
0: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
4: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆตรงนี้นะแล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก
4: ็
0: คือจะไม่ได้หายใจเอาอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
4: ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
4: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้าไปในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
4: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
0: ้ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
4: อาจจะมีลีลา
0: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างนี้ช่วยได้ไหมคุณหมอ
4: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
4: ะ
0: จะดีกว่า
4: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรในบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วๆเร็วๆ
1: อันนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะคะ
1: ก
0: ็
1: จะลดการใช้เสียงไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างนี้ก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทั้งเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายล่ะครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตรายแค่ไหนอ
1: ันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มาก
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึง

0: ความสุขด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With a Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนในรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับหัวใจของคุณแข็งแรงดีหรือเปล่าครับแต่ถ้ามีโรคเหล่านี้คุณต้องระวังหัวใจของคุณไว้ให้ดีนะครับ
2: โรคที่ว่าก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสูบบุหรี่จัดเพราะทั้งหมดนี้คือปัจจัยเสี่ยงของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันหรือหัวใจวายครับหัวใจวายหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดจากมีการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันและขัดขวางการไหลของเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้เมื่อหัวใจขาดเลือดผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายครับโรคนี้มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันบางรายอาจมีสุขภาพปกติแข็งแรงแต่อยู่ๆก็มีอาการผิดปกติที่สามารถสังเกตได้เช่นเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตรงกลางอกและเป็นนานเกินกว่า1นาทีขึ้นไปเจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปยังบริเวณคอกรามไหล่และแขนทั้งสองข้างมีเหงื่อออกตามร่างกายเหนื่อยง่ายหายใจถี่กระชั้นวิงเวียนหน้ามืดชีพจรเต้นเร็วหากพบอาการผิดปกติเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับแต่ทางที่ดีเราควรป้องกันให้เกิดโรคหัวใจโดยไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่สูงไม่รับประทานอาหารเข้มจัดอาหารจานด่วนหรืออาหารสำเร็จรูปไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลไม่สูบบุหรี่และต้องไม่เครียดนะครับและสิ่งที่ควรทำเป็นประจำคือการดูแลสุขภาพด้วยอาหารครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายและตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดครับ
3: โรคหัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่เสียชีวิตเป็นอันดับ1ใน3ทีเดียวนะครับอาการของหัวใจวายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาการของแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทำอะไรได้เหนื่อยมากเป็นพิเศษไม่ใช่เพลียนะครับแต่เหนื่อยหายใจไม่ทันเลย

0: อาการที่ไม่ใช่หัวใจวายคืออะไรนะครับเจ็บแป๊บๆขยับแล้วเจ็บกดแล้วเจ็บหายใจต้องหายใจลึกๆครั้งเดียวแล้วหายแบบนี้ไม่ใช่โรคหัวใจวายนะครับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงน้อยเช่นคนอายุ30ปีไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสเกิดหัวใจวายนะครับในกรณีที่มีใครมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันและคิดว่าใช่นะครับอาการฟังดูเหมือนเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือหาความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรียกรถแอมบูเลนส์นะครับเพราะว่านั่นเป็นวิธีที่ชัวร์ที่สุด
1: อย่าลืมดูแอนด์ดอนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากหัวใจวายและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงนะครับทางรามา Channel เข้ามาเจอกับแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมากเท่าปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ันจริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นเหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรรม 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ๆค่ะ
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอ่ะมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินนะคะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นเป็นกลุ่มโรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆแต่ก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น อีกกลุ่มซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเด
0: ี่ยว
1: ค่ะหรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
0: ุ
1: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มหนึ่งเกินมาเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
0: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
0: เคยได้ยินฮะกางเกง
1: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัสกันคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
0: ครับ
1: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับพ่อเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
0: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้มองไม่เห็น
1: ถูก
0: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
1: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
0: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
1: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
0: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
1: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: เรื่องนี้ก็บอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
1: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะคะเราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
0: ครับ
1: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
0: ่
1: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
0: ั
1: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่าDNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
0: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม่
1: ค่ะเพราะว่าเวลา
0: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือด
1: ใช
0: ่อ๋อโอเค
1: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรกและเด็กในท้องที่หลุดมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่วันนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
0: ้
1: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันนี้มาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกินจริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
0: อ๋อมันมีหลากหลาย
1: ใช่โอเ
0: คโคร
1: โมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
0: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะ ว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรม คืออาการเขาเป็นยังไงกันแน
1: ่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได
0: ้
1: ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
0: อ่อนแอกว่าอย่างนี้แหละครับร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
1: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
0: ม
1: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด
0: ์
1: พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่ามากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป คืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
0: ๆ
1: ค่ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได
0: ้เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
1: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
0: ่
1: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้อง ช่วยเหาค่ะ
0: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่าย NIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการณ์ว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
1: ใช
0: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจแต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
1: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
1: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
1: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เงี้ยค่ะก
0: ็ตรวจได้เลย
1: ตรวจกัน
0: สิบนั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
1: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
0: การตรวจเนี่ยครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือเนี่ยเป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
1: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
0: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ก็ประมาณ 5,000 นะเท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
0: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
1: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
0: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้ต้องทำยังไงต่อครับ
1: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพไหมคะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะ อันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
0: คืออะไร
1: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำค่ำนะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
0: แต่มันก็มีความเสี่ยง
1: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
0: โอเคครับ
1: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
0: ครึ่งนึงเลยนะครับ
1: ก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
1: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่พอป้องกันกันไปแล
0: ้
1: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
0: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
1: ด้วยเลือด
0: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
1: ์
0: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38-40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
1: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะคะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
0: ้
1: นในมุม
0: หาว่าถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
1: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึง
0: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
1: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
0: แล้วมาจากไหนอ่ะ
1: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
0: แผงปกติขึ้นมา
1: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
0: ครับเกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นอัก

0: การเดามากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาเราตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงๆก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดียวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวน์ซินโดรมได
0: ้ค่ะเราก็ไม่จับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่าคืออันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
1: ครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดเองแค่นั้นเอง
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น13 18อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: เพราะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมฮะว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังฮะ
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
1: อ๋อเกินทุกๆเซลล
0: ์ใช
1: ่จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมแล้วก็บอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดการท้องธรรมชาติไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่งค่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนถัดไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวน์ซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็จะมีคำถามเหมือนกันว่าตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบ

0: และสมควรที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาในเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
1: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่หาอย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกละหาว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
0: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี้แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
1: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
0: อุดไปเลยอย่างนี้หรออ
1: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
0: ันแคบตรงนี
1: ้ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี่แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแหละ
0: 33แล้วอ่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเรื้อรังคนทั่วๆไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราหมายก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
0: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
1: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอึออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
0: การท้องผูกจนเสียชีวิต
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
0: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
1: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได
0: ้อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
1: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เรา

0: ก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ 70-80 เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ที่ว่าทางพิการสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้ค่ะ
1: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะท้วมๆแล้วก็กลมกลมหน้ากลมกลมก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวน์ซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได้ใช่
0: ไหมหมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอายุเยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวน์ซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่เขาเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอันนี้ค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละและความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูพริ้นท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่ออเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูพริ้นท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมา
1: ครับ
0: มันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ใน การอะไรเดียวฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกันนะโปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพรินท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยว
1: ค
0: ่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูพรินท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติ
1: ครับ
0: เรียนรายได้ปกตินะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษาอันนี้พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแคระเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50% คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีงบประมาณเราสามารถทำเทียมได้ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มี นู่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่จะต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: พอ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับ
1: อันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีพ่อมียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอามาผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอ้าแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยหาลุก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เรารู้อันเนี้ยได
1: ้โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2เชื้อโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDโดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวนึงที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD เนี่ยมันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเงี้ยค่ะก็จะทำให้ไม่เลือดแตกเพราะนั้นจริงๆพอดีคือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยเนาะฮะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นเนปทาลีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
1: แบบใส่เนี่ยแล้วก็ลงเงี้ยมาตอนอย่างงี
0: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเพราะเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้านไออนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
0: ้
1: คนที่เป็น G6PD ต่ำนี่คือเป็นโรคไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ GCPD เป็นโรคพังพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
1: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
1: เอ้าทำไมเยอะใครเป็นคนเดียว
0: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
1: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
0: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
1: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะจ๊ะ
0: 23คู่เขาจะบอกว่า22คู่และ X กับ Y
1: 23คู่และ X กับ Y
0: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y มันก็จะมี46ตัว
1: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
0: ใช่ค่ะ
1: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
0: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
1: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติว่าเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
0: ์
1: อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
0: ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
1: เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยครับ
0: ผู้ชายร้อยคนเจ็ดคน
1: เยอะนะ
0: เยอะไหมคะเยอะใช่ไหมคะ
1: ก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
0: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี่หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง GCPD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง GCPD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า GCPD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายหายเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น GCPD อยู
1: ่
0: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจาก เลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ GCPD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี GCPD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น GCPD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
1: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
0: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่
1: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าครับแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไป ออกมาเลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
0: อร่อยไหมคะ
1: คุณไปทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
0: ่เล่น
1: แล้วอันนั้นน่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
0: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นจริงๆต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
1: เหลืองแล้วซีดโอเค
0: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกไงค่ะก็ได้เหมือนกัน
1: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
0: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
1: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหมครับ
0: ถ้า request หมอเจนคิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ GCPD enzyme เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็น

0: วที่ทำให้เราไม่เลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกันGCPD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ GCPD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมครับ
0: ค่ะก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าก็มันบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าตาบอดสีแบบอันนี้เป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ GCPD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: เป็นเยอะกว่า
0: จะเป็นเยอะกว่า
1: โอเค
0: ค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันนี้เป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้ว
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่นแบบยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6,000 โรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
0: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีกันซ่อมยีนแล้วด้วย
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีอู้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นมันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยมีใครมีอุบัติการณ์ในไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
1: ้เ
0: ปลี่ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือเปล่า
1: โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามี

0: บทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้ยน้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะเอามีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าโอ้เป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมันก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะฮะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: ท่านผู้สวัสดีครับ
3: อ้าวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเกอร์ครับ
3: ได้
2: คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล

0: อนุบาล
1: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับแต่ว่าอย่างชักเกยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
0: มันเป็นแบบสากลเลยครับลูก
1: เป็นแบบสากล
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
1: ต้องลองดูใช่ไหม
0: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
1: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
0: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศหนึ่งอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่ก็ถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่โอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกรมกีฬาชักเยอร์ประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมนะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
1: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
0: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
1: ๆ
0: จนลงแข่งขันเป็นทีม
1: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเยอร์
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
0: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช้แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
0: ถูกต้อง
1: ว่าวิธีการเล่นจริงๆของชักเยอร์สากลเป็นยังไง
0: ใช่ครับเดี๋ยว
1: ได้เลยครับ
0: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
1: ครับฝากด้วยนะครับผม
2: ได้เลยครับยินดี
1: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเยอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเยอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเกอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
2: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นก
1: บ
2: นะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
0: อีกข้อนึงพี่อาจจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
1: ้
0: ต้องแน่นลงแรง
1: ต้อง
0: ลองดูเลยไหมคร
2: ับ ช้า
0: ๆหลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
2: พิงไปเลย
0: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
2: โอเคขาตรง
0: พิงอีก
2: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
0: คราวนี
2: ้นอนไปเลย
0: นอนไปเลยนอนไปเลยตับน้องฮึบย่อลง
2: ย่อลง
0: ย่อลงย่อขาลงทิปตัวมาเป็นไง

0: เลือกใช้ได้ไหม
1: มีแววครับมีแววโอเค
0: เป็นไงบ้าง
2: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
0: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
2: เ
1: ป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นักกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้เป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลย
0: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
1: ช้า
0: ๆตีช้าๆฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยไปช้า
2: ๆไปก่อน
1: ข้าวเท้าไปซ้าย
2: ผมไปก่อน
1: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
0: มีแววเอาแล้วแหมโคตรเติ้ลชมว่ามีแวว
1: โอเคครับ
0: โอเคเป็นไงบ้าง
2: ปวดหลัง
0: นะครับพี่อาเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะ
2: ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
2: การจับเชือก
0: เอาลองจับดูสิพี่อาลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาถนัดมืออะไร
2: ถนัดมือขวา
0: ขวาอ้าวซ้ายตีลำตัวนิ้วโป้งชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
1: จับเชือกดูครับ
0: จับเชือกดูจับเชือก
1: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวมากสุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
0: เท้ายืนยังไง
1: โอเค
0: แยกขาออกหนึ่งช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
1: ค่อยๆล้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
0: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: อีกดึงเชือกหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปข้างหน้าครับ
2: สองข้างเลย
1: โอเคสองข้างเลย
0: ค่อย
1: ๆโอเค
0: อย่าแอ่นหลัง
1: อย่าแอ่นหลัง
0: อย่าเก่งที่เอาลงข้างล่าง
2: เอาเชือกลงข้างล่าง
0: ใช่ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกหาตัวดึงเชือกหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได้ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลุกถอยหลังมาหลังเหมือนด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วฉะนั้นลุกลุกอาจจะลุก
1: จะฝ่ายรับนะ
0: แยกขาออกแยกขาออกอีก
1: โอเคครับตามแรงครับโอเค
0: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
1: โอเคครับขึ้น
0: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโค้ดดูมือโค้ดกูต้องไปยืนดูให้มือดูด้วย
2: ผลลัพ
0: ธ์เป็นไงครับพี่อัดมือ
2: เรียกได้ว่าโชคโชน
0: โชคโชน
2: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
0: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: เพราะอะไรครับ
0: มันเป็นกฎเซนกาการแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะได้ศักยภาพในการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
2: มีแผล
0: ใช่มีแผล
2: ต้องใส่ชุดป้องกัน
0: ต้องมีชุดป้องกันนะ
2: เพราะมันจะติด
0: ใช่เพราะเชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับถ้าพวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักอันนี
2: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
0: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
1: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
0: พวกวิดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
2: ้49
0: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
2: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูดก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรางเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับทีนี้ประมาณ3โลครับ3โล
0: 3โลนะ
1: 3โลครับ 1.5 3โล
3: พอขึ้นสุดแล้วก็
1: อันนี้4โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่

0: เหยียดแขนสุดนะ
1: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกยอร์ที่เราแบบก็ต้องทำท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ำหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทำให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับ
2: จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ําหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกยอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนยังไง
3: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดท่านในระดับโลกนะคร
2: ับ
3: แข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2-3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอก็อยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่น้ำหนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อาจได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
2: น้ำหนักน้อยกว่า
3: ใช
2: ่ว่าทำ
3: ได้ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่าตัวที่ออก
2: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะ
3: ใช
2: ่แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คร
3: ับ มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปจนตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่สมมติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ําหนักท้องฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลําตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
2: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
3: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนัก เด็กซ้อมจะไประดับโลกยูจะต้องส่งน้ำหนักให้ได้กี่ตัน
2: อ
3: ันถึงนี้คุณพ่อลง720ก
2: ็
3: 98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันอีก800กิโลเขาจะต้องทำให้ได้ตามเป้าน้ำหนักที่เราวางไว
2: ้
3: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
2: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
3: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าเราต้องพร้อมหมด
2: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเขิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อ่ะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับมีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการเชื่อแรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเกอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทำทีมแบบลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียนจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเกอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลย
1: ครับ
0: เขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์อย
1: ่
0: างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนแล้วเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วย
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของหนูเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: ค่ะอ
1: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเกอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถลางถึงจะชนะผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
1: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเกอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกสิงห์เหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับ
1: เ
0: ริ่มสังเกตตั้งแต่กีฬาแห่งชาติเดี๋ยวจะมีชาติ
1: ครับ
0: สิงห์แชมป์ประเทศไทยหรือก็สปท.จอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงเนี้ยเลยทําให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งนึงนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเกอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าอ้าวจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ำหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ำหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นๆกันเพราะฉะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเกอร์เยอะที่สุด
0: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยต้องถอยแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลัง ทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพรียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
0: ครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
0: ใช่ๆถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
1: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะสําหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่มั้ยตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อมั้ยว่าเราทําอะไรอยู่แบบทําไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
2: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบ
1: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
1: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
0: ครับ
1: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
0: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้าซีเกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดและอีกความฝันหนึ่งคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOC นะครับก็จะมีทักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
0: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณ
0: ครับ
1: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
3: คงไม่
2: คงไม
1: ่ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
2: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับมันยากครับ
1: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆๆๆๆเท่ากับกีฬาอื่นๆอย่างนี้ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราคาดหวังมั้ยว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
2: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสําหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคํานี้มันจะเป็นคําที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่าอันนี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันน่ะมันเลยทําให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทําให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันน่าจะไปได้อะแต่เขายังแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหาร

านอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
4: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆ เลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้พวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ามัญประจำบ้านตอนขันอย่าแก้แค่เก่าน
1: ี่จะบอกว่าร้านเนี้ยกว่าจะได้กินเนี่ยต้องจองล่วงหน้าทั้ง2เดือนเลยนะโคตรนานเพราะฉะนั้นกินเยอะๆเลยเอาให้คุ้ม
2: ได้เรื่องกินเนี่ยขอให้บอกสบายมาก
1: ทำไมอยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาร้อนปะแอร์ดับปะเนี่ย
3: แต่ไม่เป็นไรกินอิ่มพอดี
1: เอาอิ่มแล้วเหรอแล้วอาหารเป็นไงบ้างอะ
2: ก็อร่อย
3: ก็อร่อยดี
1: เราก็คบกันมาตั้ง5ปีแล้วเนาะตั้งแต่เรียนด้วยกันแล้วก็มาถึงตอนนี
2: ้แล้ว
1: เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว
2: เวลา
1: ที่เราจะขยับไปอีกขั้นแต่งงานกับเรานะ
2: เก็บเรื่องมันไว้ก่อนได้ไหมเราคันมากเลยอ่ะ
1: ฮะ
2: ไม่ยี่คันแบบนั้นข้างหลังเกาให้หน่อยดิช่วยเกาหน่อยไม่ไหวคันมากเลยอ่ะ
4: ถ้าคันอ่ะอย่าแก้แค่เกาสิคะ
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: การคันเนี่ยนะคะไม่ใช่แก้แค่เกาอย่างเดียวแต่ถ้าอยากจะเกาจริงๆเนี่ยต้องเกาเบาๆค่ะซึ่งก็อาจจะช่วยในการลดคันได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
3: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดนอกจากวิธีเกาอะค่ะเรามีวิธีอื่นไหมคะที่ทำให้หายคัน
4: เรามีวิธีอื่นอีกเช่นใช้มือลูบๆแทนค่ะเพราะการที่ใช้มือลูบเนี่ยเราจะไม่มีเล็บอาจจะไม่ทำให้ผิวหนังเกิดถลอกได้อาจจะลูบแรงขึ้นหน่อยก็ยังได้นอกจากนี้เราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นลูบตรงบริเวณที่เราคันก็อาจจะช่วยได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะไปที่ร้านขายยาซื้อยาครีมที่ทาแก้คันหรือยาทานก็ได้นะคะแต่ถ้าทำทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากเชื้อราได้ซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคะต้องไปหาแพทย์แล้วต้องใช้เวลารักษาเนี่ยยาวนานมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นการคันไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการเกาเพียงอย่างเดียวค่ะ
2: รับทราบค่ะ
4: แล้วเมื่อกี้เนี่ยแฟนเขาขอแต่งงานอะรับทราบไหมคะ
2: รับทราบค
4: ่
2: ะ
4: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวอ่ะง่ายกว่าขอแต่งงานอีกทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน
1: จบแล้ว
4: ทำไมมันวงโตนะ
1: ซื้อเผื่อมีลูกแล้วมันอ้วนขึ้น
2: เฮ้ย
1: จะได้ใหญ่ขึ้นฟิตแหวนพอดี
2: แต่งงานแล้ว
4: ดีใจด้วย
2: มีแฟนแล้ว
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุ้หูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับราย

การเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ธีการของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: ครับหมอสามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะ
2: คร
1: ับ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1: ครับ
2: อย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: ครับคนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมากครับ
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันแน่ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: เพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการดังนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได้
1: เลยค่ะถ้า
0: ได้เลย
1: ถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: โอ้มีหลายหน่วยมากเลยนะฮะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะตรวจอะไรบ้างครับ
1: นี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบนึงละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไปเนี่ย
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะงั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่าจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมา
1: คร
2: ับงั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะนึงอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะเป็นจะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะใช้การนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะ
1: ค
3: เพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด็กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะรบกวนต่อการกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการล
1: ่อ
2: ให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อย
1: ๆ
2: อาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
2: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะคือลิ้น
4: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
4: นี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิด
2: แล้วก็
1: เม้มอุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะ
1: oh.
2: เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่าง
1: ๆ
2: แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
5: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝ
1: ึ
5: กน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
5: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
5: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา
1: คือ
5: ซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะ ส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
5: เริ่มจ้องของบ้าง
2: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน

จ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวาน

ก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นยาหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สามัญประจำบ้าน
2: ตอนหน้าสวยแต่สะดือดำก็ไม่ไหวนะ
3: แพรวาสวยไหม
4: เฮ้ยนี่
5: บอกละว่าเวิร์ก
3: เออ
5: เวิร์กใช่ไหมถ่ายรูปให้หน่อยเลย
3: โพสค่ะสวยเปลี่ยนท่า
5: อึ้งเลยดิบอกแล้วว่าสวยมาอึ้งอึ้งสะดืออ
3: ุ้ยไม่เคยล้างเลยเหรอท้องก็เลยไม่ล้าง
6: หน้าตาดีแต่สะดือสกปรกก็ไม่ไหวนะคะ
7: พยาบาลชื่นสุขมาช่วยแล้ว
3: คุณพยาบาลคะการดูแลสะดือนี่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะ
6: สำคัญมากนะคะเพราะว่าสะดือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสมได้นะคะแล้วก็เป็นจุดอับชื้นที่เกิดการติดเชื้อได้ด้วยค่ะพวกเราเนี่ยดูแลรักษาความสะอาดไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดการสะสมสิ่งสกปรกเชื้อโรคทำให้เชื้อโรคเหล่านั้นเจริญเติบโตได้ค่ะ
3: สะดือเนี่ยเป็นโรคได้ด้วยเหรอคะ
6: ได้สิคะถ้าสะดือมีการติดเชื้อเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็มีลักษณะบวมนะคะอาจมีอาการปวดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีน้ำเหลืองขุ่นไหลซึมออกมาจากสะดือได้ด้วยหรือว่าอาจจะมีอาการคันร่วมด้วยแต่ถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะอย่ามัวแต่นอนเกาสะดือนะคะต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะแต่ทางที่ดีนะคะเราก็ควรจะหมั่นทำความสะอาดให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะ
3: แล้ววิธีทำความสะอาดสะดือที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงล่ะคะ
6: เพียงแค่ใช้คอตเทนบัดนะคะหรือไม้พันสำลีเนี่ยจุ่มน้ำอุ่นหรือจะเป็นวัสลีนหรือจะเป็นขี้ผึ้งหรือจะเป็นเบบี้ออยล์ก็ได้ค่ะเช็ดทำความสะอาดที่สะดือเนี่ยอย่างเบามือนะคะแต่ต้องเช็ดซ้ำๆหลายๆครั้งจนสะอาดค่ะไม่ต้องไปแคะไปแกะหรือไปปริ้นสะดือออกมาเพื่อทำความสะอาดนะคะและหลังจากที่เราทำความสะอาดสะดือเสร็จแล้วนะคะควรจะใช้ผ้านุ่มๆเนี่ยเช็ดสะดือให้แห้งอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอับชื้นค่ะเพราะการอับชื้นเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะที่สำคัญนะคะห้ามใช้ของมีคมเนี่ยมาแคะหรือทำความสะอาดสะดือเป็นอันขาดเลยค่ะเพราะการทำเช่นนี้นะคะอาจจะทำให้เกิดแผลได้แล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
3: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอพาแพทไปล้างสะดือก่อนนะคะ
8: ไม่ต้องเลยเราทำเอง
6: ทำเองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
2: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสุนัขกัดแล้วเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวคุณพี
2: ่
1: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
2: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
3: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคกลัวน้ำนะคะแต่จริงแล้วเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมากัดเท่านั้นนะคะจริงแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกเล่นนมอื่นนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะความสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะเพราะฉะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอก็จะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันนึงที่คนยังไม่รู้นะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียบริเวณผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะนั้นโดนเลียโดยเฉพาะตากับปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัววัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะฉีดที่แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินนะจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็เรียกเป็นเซรุ่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกัน

0: ำแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโหยโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรุ่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
1: ฮู้นี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาเถอะเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
2: คุณแม่นะคะ
1: และลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากยังครับ
2: เกือบแล้วค่ะตอนนี
1: ้ต้องไปหาคุณหมอนะพี่ไปหาคุณหมอก่อน
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
4: หมอขอบ่น
5: ถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปนี้ค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไหวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิ้งวิ้งเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยละค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
1: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
6: คุณหมอบอกแล้วนะ
7: หากพลา
2: ถชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันสาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoulหรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23-24 เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23-24 เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่20

0: 3และ24เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23 24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อศอกอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
1: เอ็นข้อศอกอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อศอกอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อศอกมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อศอกแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อศอกอักเสบค่ะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
2: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะค่ะเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอก
0: ใช่ข้อศอกด้านนอก
2: ตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได
0: ้
2: ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก็จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ

0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
1: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้าง
2: ใช่ครับ
1: เห็นแบบก็ใช้ข้อมือเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ได้ครับแล้วบางทีสอบถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
1: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสลับช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
2: ใช่ครับ
1: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี้อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
2: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
1: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์นิว
2: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะครับอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกนี้จะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกนี้ครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกรงเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
0: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกรงๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
2: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลนพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
0: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
2: ครับ
0: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
2: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องใหผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายเราก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพี่ตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
0: ดีค่ะ
2: อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ต
0: ึ
2: งเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ1ถึง20ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบ
0: นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับแบบกดค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนแป๊บนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
0: ค่ะ
1: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
2: ที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่เคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับ
0: ค่ะ
2: พอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
0: ่
2: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใส่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
2: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
1: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
2: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือ1ก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือ2สาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่3ก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได
0: ้อ๋ออย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่า
2: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
0: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: แล้วก็
0: กดไว้อย่างนี้สักพักนึงอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
2: ้
0: วก็อย่างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
0: อีกอย่างนึงก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคสองท่านะง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันนะ
2: ใช่ครับ
0: โอเค
2: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวๆข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
2: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นน
0: ิ้
2: วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึกๆตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึก

0: กรักได
1: อ
0: ้
1: ื
0: พ
1: ม
0: อเสียงกึกกักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออก
1: อื
0: แบแ
1: ม
0: ล้วแบ
1: ล
0: บ
1: ็อก
0: แบ
1: อย่า
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: นี้
0: ออ
1: เล
0: ก
1: ยอ๋อ
0: เหยียดใช่
1: ค่ะ
0: เหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงข้อครับแล้วอาจจะหนึ่งนะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวเลยครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะม
1: ไม
0: าก
1: ่
0: อัน
1: เก
0: นี้
1: ร
0: ก็
1: ง
0: จะ
1: อย่
0: ล
1: าง
0: ด
1: นี้
0: โอ
1: นะ
0: กา
1: ไม
0: ส
1: ่เกรงใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้สองแล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดเราแช่น้ําอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ําอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบา
1: นี่เหร
0: ๆท
1: อ
0: ี่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็งนะครับ
1: ค่ะก็คือ
0: ใช
1: หน
0: ่
1: ึ่งก็คือลดการเกร็งสองก็คือแช่น้ําอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็น
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ด
0: ่
1: นว
0: ค
1: ด
0: รับ
1: นวดนวดโอเคค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะเผื่อแบบ
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน1สองครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นๆบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเป็ดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้ว
0: ใช่
1: ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช่แต่ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับยกเว้นแต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook คุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาและคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิตคุณประกาศิตนะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
1: LVH
0: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลัง

0: กล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ต
1: าอายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก
1: ็
0: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าบอกให้ยังมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายๆค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิจะไม่มีไข
2: ้
1: ค่ะ
2: ก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
0: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเนี่ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
0: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
0: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทําให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่
1: แอ่นตัว
0: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะๆ เวลาเขาก้มหยิบรอง

0: ก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแปร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
2: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
1: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
2: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพสเมเกอร์อยู่นะคะ
1: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
0: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะคะแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแข้งสามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลัง2เช่นสมมุติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งนึงก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1-2 โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมติ50เหลือ48เนี่ยแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างอเข่าเยอะกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
2: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งเทียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค่ะ
0: ใช่ครับต้องบอกว่าท ามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอ่ะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
1: ์ค่ะยังไงก็ได้บุญเหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
2: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
1: อ๋อเหรอคือถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
2: ได้
1: เนา
2: ะ
1: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
1: ขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะ
2: เอาเหรอ
1: ผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
2: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคนึงนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
2: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะและอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเตือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
2: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่
1: ะ
2: ถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
1: อืมค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
2: ต้องมารักษาก่อนค่ะ
1: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการยังไงคะยังไงคะป้องกัน
2: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะอย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ้ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช่องคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
1: อืมค่ะ ช่ดิฉันเคยกั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะค่ะคุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้

0: สอดถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
1: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต้องบอกแต่ว่าสิเจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ
0: อ
1: ันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ปาตอนนี
0: ้
1: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้ครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสกิดครับพี่ตา
0: หรือ
1: ว
0: ่
1: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับเพื่อคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือแบบวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเกล็ดเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
0: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือนอาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: คือแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
1: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
0: oh.
1: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ตั
0: ๊
1: กแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตั๊กเช่นบางคนอะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
0: เพราะฉ
1: ะ
0: นั้นใช
1: ่ครับ
0: ปอดแตก
1: ใช่
0: ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
1: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝั

0: ังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยเป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้นี่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่
1: ม
2: bisphosphonate เนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นยารักษากระดูกพุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่ม bisphosphonate ถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
0: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียดได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสักสองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณพนิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวสาแม่ค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
0: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1-10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟอง

0: องได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
1: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
0: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็เคยอาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
1: ็
0: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
1: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
2: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะครับเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย
1: oh.
2: แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพิตาแต่ว่า
1: oh.
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาลแย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ I am Paul บอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
0: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณ

รัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพัฒนาใหม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

ราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์โบ๊ท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์
พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงพระปีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพรวมถึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชสัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวาส52คนและหน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีถามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนามตูมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิรรัตน

นาพรบวรเจติยกิทธาดามหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามริเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุขพลเอกกมนาถรุดดิษฐ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วงปี2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3โครงการอาทิโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุ
กรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประธานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์ศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซีบร้าทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศ์สกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหกไกรสอนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบิรวรรณจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท ROPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงทักกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหูหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับมันก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
7: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
7: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและ

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเราร
1: ับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
1: ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: ทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินเนี่ยแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคนึงอาจารย
2: ์ใช่
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ค
2: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถเนี่ยทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่า อยากได้แค่ใบอะความลงความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
2: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
2: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับอันนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
2: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
2: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
2: ์สังขารไม่เที่ยงดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
2: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
2: ถูกต้องอ
1: าจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
2: ้เนี่ยแน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมจะบอกว่างานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบแม้ก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
2: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์แล้วสร้างรายได้
2: ใช่ฮะอย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
2: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
2: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงยังคิดดูสิโ
1: อ
2: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเผอการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วแทนบอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
2: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงาน

0: กว่าเฮ้ยทำงานไปปีหนึ่งเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ที่เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่าย
1: ๆ
0: ก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
1: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
0: จะได้เดินทาง
1: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
0: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
0: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
1: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกที่เราคิดนะครับ
0: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
1: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไหมฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
0: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บเลยอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
1: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
0: 5%
1: ถูกไหมก็ปีละ50,000
0: 50,000
1: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วตัดที่บางทีก็ให้4 ปี 5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
0: ครับก็ 250,000 ละ
1: 250,000 ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1,250,000 บาท
0: ถูก
1: ไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะแล้วความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
0: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
1: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
0: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้
1: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจารย์เราไม่ควรจะว่าดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
0: นั่นหมายถึงมันแปลว่าอะไร
1: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วเราก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
0: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
1: เรียกว่า effective rate
0: effective rate
1: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับอ
0: ย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
0: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
1: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น10

0: ปอร์เซ็นต์ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้
0: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให
1: ้
0: ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็เขาจะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะไม่ข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี่ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดพาร์ทเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไห
1: ม
0: ครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันนอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนาะไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช
0: ่อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะ ประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงก์ฮอกปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงก์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงก์จะปล่อยใหซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผลอๆบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงและถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: ที่คุณนั่นแหละ
0: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอ๋ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงก์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงก์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงก์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงก์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงก์ใหม่มาโปะแบงก์เก่า
1: อ่ะทำงานได้ด้วยเหรอคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงก์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: ครับ
0: ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสองสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านใหม่มันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยนะที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับ
0: เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบล็อกเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับจ้ะ
1: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมหมดก่อนนะคร
1: ับ
0: หรือว่าคือไม่ว่าจะ
1: หนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพ หลักประกันของชีวิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มัน

0: น่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
1: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบันอีกครั้งในรายการเมนูป่วนใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครมาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มตายแล้วเดี๋ยวนะคะไอที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะ

0: ที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนียบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: เป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บ

0: ก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
1: ค
0: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหล่าให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหม
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ
0: ๋อรอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
1: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมัน ไม่อยู
1: ่อ
0: ย่างนี้คืออาบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะที่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: อพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายพวกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดนี้มันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยเหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวล

0: วนไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมงก็ยัง
0: สามชั่วโมง5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะ อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่ แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็ซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่ง

0: สำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: สวัสดีทุกคน
1: สวัสด
0: ีแอนนี่ซุปร้อนร้อนมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยๆให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ครับขอบคุณ

0: นะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
1: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะฮะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
2: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มเข้มหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
1: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็เบาหวานฮะ
3: โ
4: อ้เฮ้ยอะไร
1: อะไรอ่ะแพ้ท้องปะเนี่ย
4: ป้าชงกาแฟแล้วชงปลามาให้มันเนี่ย
1: กาแฟสิ
2: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้า
1: อืมไปดูดิ
2: ดงดงดู
1: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดมดูดิ
2: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะในหนูขอดมใหม่อีกรอบน
4: ึ
2: งอ้
4: วนตดเองแล้วเหม็นเองวะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: เฮ้ย
1: แพ้ท
3: ้
1: องได้ยังไง
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
4: แกทำอะไรมาเนี่ยแน่แน่แน่
3: เฮ้ยยังยัง
4: ยัง
3: เท่าที่จำความได้ยัง
4: นิดเดียวใช่ไหม
3: เฮ้ย
4: นิดเดียวเอง
3: ยังดิ
4: มันเป็นอะไรอ่ะ
5: ทำไมเป็นอย่างน
4: ั้
5: น
4: ล่ะอาการแปลกๆเนี่ย
3: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
1: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
3: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
5: เดี๋ยว
3: ไ
5: หวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
2: ทรมาน
3: อ่ะนั่ง
4: ๆๆๆๆ
3: เอา
4: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
5: นั่งนี้ให
3: ้นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
4: จริงนะ
3: ฟันทงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
4: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นแท
2: ้ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
4: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆอาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
2: พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยแล้วเนี่ย
5: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
4: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
2: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณตีสองตีสามอ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
4: นี่ไง
5: ชัด
1: เนี่ยตรงไหน
6: อย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
4: โอ้โห
6: วัว
3: โอ้โห
6: ไอ้อีกตัวนึงตัวอะไรนะ
4: ควายไง
1: เฮ้ย
3: แม
1: วจริง
3: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
2: พูดอย่างเงี้ยอ้วนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
1: อ๋อโอ้ยโอ้ยเขาคนนั้นป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
5: ว่าเขา
4: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
2: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
1: ไปยื่นมือให้กับ
5: ค
1: นบ้า
5: พี่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
4: เขาอธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจไหมฮะ
2: ก็ไม่รู้เศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
4: แล้วตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
2: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
4: เออเนี่ย
2: แล้ว
4: มันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกจุกขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามแอมออกบ่อยๆนะ
2: โ
4: อ้
2: แล้วจะทำยังไงล่ะ
4: อืม
1: คุณเราใจหายอ่ะ
4: ทำไมอ่ะ
1: ไอ้วันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
3: โอ้ยอ
1: ายุยังได้น้อยอยู่เลยอ่ะ
4: เ
1: ห็นกันอยู่ลันลัด
2: อันนี้
1: ต้องไปฮะ
2: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
1: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
4: เกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะเข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าก็จะรักษาถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ย คยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะโอ้อ้วนขอเป็นลม
3: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
6: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
5: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
6: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงนะ
1: เพิ่งรู้นี
6: ่ขนาดผมเสียต้องบำรุงอ่ะผมรักคุณต้องทำยังไง
3: โอ้ย
6: สุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเนี่ยนะ
3: โอ้โห
4: หล่อตายนะมึง
3: เนี่ยเคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
6: ไอ้ผมนี่ไงหล่อลื่น
3: โอ้โห
6: ไป
3: ยังไงก็เล่นก็ไม่ถูกเลย
1: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
2: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหล่อลื่นเมื่อกี้
3: โอ้ระวัง
1: ทำให้มันต้องอ้วนอีกรอบเลยอ่ะ
3: ไปแล้วโอ้โห
6: ม
3: ัน
6: จะท้องจริง
3: โอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างหมูกระทะโอ้ย
4: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะที่พูดจาแบบเนี้ยไม่ได้
3: จะเป็นอะไรได้ดี
6: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นน้ำตาล่วงนะ
3: อ้าว
6: จะท้องอีกคน
4: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
5: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
3: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคหนึ่งครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแหมเอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
0: ี
1: ้นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมักจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: ไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
0: ๆซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะฮะ
1: ด้านบนนะครับนี่เวลาที่ตัวปลอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: งั้นเวลาที่เราขยับเยอะมาก
0: ครับ
1: งอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปอกหุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มพังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปอกหุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่ม
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานแล้วก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น
0: อ
1: ุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมออ
1: าการเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
0: ที่
1: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะครับ
0: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข
1: ้อข้อ
0: มือข้อเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิดๆ
0: บวม
1: ม
0: ี
1: การบวมนิดๆตุ่ยๆบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปแล้วโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆแรกถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมครับลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: ถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บ
0: ถ้าตึงๆหรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้
1: เจ็บบริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จุดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บ
1: นะครับ
0: ขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
1: นะครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้มาพอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
1: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ต
1: และที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งนิ้วเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้น
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผังผืดเข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็ดูอาการ
1: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปล็อกตรงผังผืดตรงนั้นออก
0: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืนเนี่ยเขามันหนามากแล้ว oh. เป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหว mm. นะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลง mm. เพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่าง mm. แล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบมีมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: มันลามมาม
1: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้

0: ่ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
0: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
1: ครับแล้วก็ทำ
0: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
1: ้
0: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
1: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
0: แผลเราห้ามโดนน้ำ
1: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
0: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างทุกวัน
1: มันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
0: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
1: ห้ามโดนน้ำเลย
0: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างนั้นคุณหมอเขาก็จะมียาลดอาการปวดให้ทาน
1: ครับ
0: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
1: ้พักไปก่อน
0: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
1: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
0: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
1: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: กระชับเลยอ่ะโอ้พี
2: ่
1: วันนี้แบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดเงี้ยใช่ไหมมารู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ
2: ่
1: ะ
2: มีท้องแขนว่าใครบอกเออก็จริงนี่หว่าพอแป๊บมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้ว
3: ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆให้หมอใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวดเริ
2: ่
3: ม
2: จากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับคนน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝังแล้วกันเน
2: า
4: ะ
3: โอเคนี่ยืดไปข้างหลังแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้นยกของนั้นให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้า
2: ช
3: ้
2: า
3: ใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับปวดมีผลไหมครับจับปวดก้นปวดกลางปวด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
4: ก็ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลยค่ะ
3: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
4: ได้เลย
1: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
2: น้ำมันเยอะด้วยแหละ
3: อีกท่านึงก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
1: ข้างใช่ไหมคะ
3: ใช่อันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนะคะนับเป็น3เซตสลับกัน2ครั้งอีกท่าอันนี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
2: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
3: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
2: โชว์ตรงนี้
3: ก็เป็นกลางแขน
4: แบบนี้
3: แล้วก็หมุนหมุนแขน
4: มันได้หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี้
3: ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
2: แล้วจะเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
3: ก็จะยิ่งก็ได้
2: ถ้าไหวใช่
3: ถ้าไหวใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกันก
2: ็
3: คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
2: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ไหล่
3: ใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
2: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมด
3: แ
2: ต่มันเฉพาะที่ได้ยังไง
3: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงาม
2: โอเคว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนก็มีปัญหาเรื่อง ขนรักแร้ต้องบริหารไม่มี
1: ไม่มีอันนี้ต้องจัดการเองละ
2: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
3: ่
2: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
1: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
3: ใช่
2: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
1: ถูกต้องค่ะ
2: บรรดาที่ไหน
1: ก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
2: ทำประจำนะครับรับรอง
1: สวยสวยที่สวยสวยเลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: สาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเก๋าๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

ำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิต

0: ในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัตการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
1: จิตตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
1: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเนาะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทั้งวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
0: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ๋ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
1: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
0: ครับครับ
1: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
0: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
1: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเอง
0: ครับ
1: ก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
0: า
1: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
0: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ๋ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
1: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝ

0: นที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
1: self awareness
0: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: อ๋อครับ
0: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
0: ่ใช่
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
0: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้เลย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
0: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆนะครับอาจารย
0: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเถอะ
0: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะเช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเรา
1: ครับ
0: ต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์แนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
0: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะ อย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบาย บอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของ

0: จิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับเรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก
1: ับ
0: ตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมากอันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบนึงอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
0: ์ในโลกนี
1: ้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต
0: ์
1: และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปเนี่ยแล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย์
0: อ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเน
1: า
0: ะแล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
1: บอดี้สแกน
0: ดีไหมคะ
1: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
1: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
0: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
1: หน้าขาน
0: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่น หรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเป็นยังไงคะ
1: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
0: ลึกขึ้น
1: ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่หายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
1: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะ ก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง Self Awareness เรื่องของ Mindfulness นะคะ หรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ย ก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้านนูโรไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: อาจารย์ครับกิจกรรมบอดี้สแกนเนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มๆสำหรับกิจกรรมบอดี้สแกนครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัดเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัดเวอร์ชันของบอดี้สแกนนะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรมบอดี้สแกนเมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย
0: ์
1: ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันหนึ่งเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogueเพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่น การที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งนึงที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกสอนเราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันนึงที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย
0: ์เปิดรับค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMAP C MAP X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
1: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
0: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol นะคะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือนึงที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในสัตว์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้นสี่วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็ว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปาก

0: ค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
0: วันนึงนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
1: ส่วนอันสุดท้ายคือเชียร์นี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปราณในร่างกายมันน้อยชีมันน้อยชีมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปราณโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปราณได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์เราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: นะหรือรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับติดนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: เอ้าไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
0: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
0: ตะกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบ

0: ั้นไปรับเขาดีกว่าครับ
1: ตื่นเต้นเลยครับต
0: ื่
1: นเต้นไหมคร
0: ับ ครับ
2: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับ
2: วีมครับคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร
2: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยครับเด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
2: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปังนะครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
2: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยครับ
2: ครับ
3: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
3: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
2: อ้าวแล้วไงนะ
1: ให้เลยครับ
2: นี่ซุปเปอร์สตาร์นี่
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
2: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยดิครับผมไม่ได้มีเวลามาง่าย
0: ถึงช่วงเปิดบ้านรับแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักซอย9ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: คุณมีสวัสดีครับ
1: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพเฮียหมูก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
0: เสียงหัวเราะ
1: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
5: โอ้คนเราดาราทุกคนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13-14ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮียหมูไปไหนเฮียหมู
1: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
5: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
1: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
5: เครียดบางทีบทมันจะยาวมันเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยหัวมันใบยังผิวอ่างแป๊บเดียวได้หรือพอแก่ตัวเข้าบางที3-4บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราป
1: ุ๊
5: บถึงจะโยงลูกปั๊บถึงจะโยนมาหาเราปุ๊บปุ๊บตรงเนี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
1: ทำให้ทางกอง
5: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้ไม่ได้นะต้องได
1: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
5: เขามาต่อใหม่บางรักทอย9ทับ1อีกต่อมาอีก 2-3 ปีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอีนี่เครียดจริงเลยนี่เครียด
0: เลิกทำแล้ว
5: เลิกครับ
1: เลิกงานที่เคยทำมาเราหยุด
5: หยุดเลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
1: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่ไหมครับ
5: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วพอก้อนใหญ่นี่ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
1: ๆไออาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
5: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเช้ามาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดเอาแล้วจะไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงวะเนี่ยบางทีคิดเราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียไว้ไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝงคอ
0: เฮียหมูเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
5: คิดนะปริญญาตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นดิ
1: ใช่
5: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
1: ใช่
5: แล้วเราจะตายทำไมอ่ะ
1: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
5: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาฝ่าจะโตขึ้นมาฝ่าจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียดไ
0: งเฮียหมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
5: เขาคิดมากมากจะ
0: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
5: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ยังไงครับ
5: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะ4-5 ทุ่มนอนตีสามตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตีสามตีสี่ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวเขาเอาแล้วเดินรถต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงแล้วจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันนี้คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูกอนาคตครอบครัวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี
1: ่ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่าง
5: น
1: ี้นะ
5: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
1: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
5: ผมรู้ผมเป็นคนเดียวเอานี่โรคคิดนี่แหละ
1: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็คิด
5: คุณก็เป็นเหรอไม่เอานะ
1: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
5: เหรอ
0: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
5: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้วมาที่เก่าแล้ว
0: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมาก
5: ๆคนมันจะเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่งถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่างอันตรายนะ
1: อันตรายครับเรา
5: ควรจะที่ขับรถไปนะแต่ก่อนไม่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะพอขับรถไปคิดเอาเลยอ๋อต้องว่าคนขับรถเมื่อเป็นอย่างนี้นะ
1: โหถ้าเผื่อเมื่อด้วยไออาการหลายๆอย่างเนี่ยเฮียหมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอมั้ยครับ
5: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมเนี่ยจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะผมจะกินข้าว
1: แล้วไม่ดีครับไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วล่ะครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
5: เฮ้ยรู้จะลามมาถึงเราวะ
0: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
5: จริงเปล่าเขาเนี่ย
0: จริงค่ะ
5: หมอมีหมอด้วยเหรอ
1: มีครับมีครับ
5: อ้าว
0: คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
5: โอ้โ
0: หรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
7: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทำให้เสียสมดุลไปก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทำให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดระดับนึงมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับคงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี้จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบนึงที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
1: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
7: มีความเครียดได้
1: โรคเครียดได้ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมครับอย่างเฮียหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
7: ับ ใช่ครับใช่คร
1: ับ เป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
7: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเก็บไว้ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
5: ผมชอบคิดอย่างนั้น
7: ครับการพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
0: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดง่ายไม่ง่ายเนี่ยแตกต่างกัน
7: ค
0: ือเราจะสังเกตตัวเราเองยังไงคะว่าเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่า
7: ถ้าเราวิตกกังวลง่ายเรื่องที่ไม่ควรกลัวเราก็กลัวเช่นแม้แต่มีลูกที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นเด็กรับผิดชอบเป็นเด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
0: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
7: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
7: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขได้หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตนะครับ
1: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
7: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
5: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวันนี้บ้าแล้วหมอมากๆอะไรนี
1: ่คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะครับ
7: ครับปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
5: ก็แล้วความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไห
0: ม
7: ความเครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็จะทำให้ควบคุมความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
1: หลายโรคมากเลยนะครับ
7: ผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
5: เครียดต้องเส้นสมองแตกพอแตก ซีกหนึ่งแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
7: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้เราจะป้องกันปัญหาอื่นๆได้
1: พูดถึงเรื่องหัวใจด้วยและอย่างเฮียหมูนี่เคยผ่าตัดหัวใจมาด้วยแล้วเรื่องความเครียดมันจะส่งผลตรงนั้นไหมคร
7: ับ เป็นหัวใจรั่วเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าความเครียดจะมีผลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็นโรค
1: เป็นภาระกับหัวใจ
5: อะไรแบบนี้ไหมว่าหมอผมอยากถามนะคือเครียดพอเครียดปั๊บกินเพราะมันเครียดไงดื่มพอดื่มปั๊บมันก็หายไปพักนึง
7: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
5: ไวเลียมป่ะ
7: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยครับ
3: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงคะอาจารย
7: ์ถ้าจังหวะที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตีสามตีสี่อะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วยบางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองน
1: ี้นะครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
7: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือพอเรารู้สึกว่ามีคนเนี้ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
3: กาแฟ
7: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับ
3: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
7: ครับ
3: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
7: ครับ
3: แพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี
7: ้ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได้ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะก็จะยากขึ้นใช่ครับ
5: ไม่คุยใครหลับอยู่คนเดียวเลยโรคส่วนต
7: ั
5: วแล้ว
7: ครับใช่ครับ
5: นี่อันตรายนะ
7: ใช่ครับใช่ครับ
3: คนไทยเป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
7: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเลยทำนองเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดองค์การอนามัยโลกนี่คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับหนึ่ง
3: จากที่ฟังอาจารย์หมอสำหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลถึงระบบอื่นๆในร่างกายก็ควรพบแพทย์ถูกต้องใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
3: ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักเฮียหมูหมอเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค
1: ่
3: ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพอย่าพลาดชมครับ
3: กลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
4: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
3: จันคะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
7: ครับหมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยังมีภาพลักษณ์กับคนที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับความเป็นจริงก็คือ การเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับแค่เรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีเศร้าที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอันนั้นก็เป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับที่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษา
1: ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยเขามากับญาติเขาหรือเขามาคนเดียวครับ
7: ส่วนใหญ่ก็จะมาเองนะครับการให้ความรู้ประชาชนเยอะขึ้นนะครับอย่างสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเฟซบุ๊กเพจนะครับที่เผยแพร่ความรู้ว่าอะไรคือการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนก็มีความรู้เยอะขึ้นยกเว้นโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเขามีความเครียดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนั้นทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคจิตเลยก็เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขาเองป่วยนะครับน
3: ะ
7: พฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็อาจจะมีคนที่ต้องพามานะครับ
3: ค่ะจิตแพทย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนคะ
7: จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักคนในครอบครัวเพื่อนคนสนิทอะไรก่อน
3: หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเดียวกับเรามาก่อน
7: ใช่ครับฮะแล้วก็บางทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ไปทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออะไรทำนองนี้นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
6: อยากจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เราเครียดๆเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะหายเครียดจริงหรือเปล่าครับทำไมผมถึงเล่นเกมแล้วไม่หายเครียดเลย
7: ก็พอใช้ได้แต่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ
3: มันเหมือนใช้เพื่อผ่อนคลายถูกไหมคะ
7: ครับ
3: เหมือนฟังเพลงไหมคะคือบางทีเครียดก็ฟังเพลงก็หายเครียด
7: แต่ฟังเพลงจริงๆยังดีกว่า
3: เล่นเกม
7: เพราะว่าเกมมันมีคุณสมบัติของการติดด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราเคยชินกับการที่เราหลีกหนีปัญหาครับ
3: อ
7: ันนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ฟังเพลงนี่คือบางทีเรายังทำให้ใจเราสบายขึ้นบางทีทำให้เราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ
3: ค่ะนั่งสมาธิช่วยไหมคะ
7: ก็ช่วยเยอะครับการเจริญสติช่วยทำให้จิตใจเรามีความสงบสุขครับแล้วก็เวลาสงบสุขเราก็จะคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยได้ง่ายขึ้น
3: วันนี้ได้แนวทางในการไปจัดการกับความเครียดจากอาจารย์เยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารอบรั้วรามามีเรื่องน่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ุณผู้ชมครับและสวนสัตว์ที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือที่นี่แหละครับบ้านแมลงอำเภองาวจังหวัดลำปางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแมลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนัดพี่ท่านนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านแห้วพี่สันติที่นี่นี่มีแมลงต้อนรับเราแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
1: คร
0: ับ ครับผมเต็มๆของบ้านแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
1: จริงชื่อจริงๆของมันก็เลยก็คือศูนย์วิจัยกีตะวิทยาป่าไม้ที่1สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานนะครับแล้วเราตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าถึงชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนเราก็เลยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2548ครับ
0: ที่นี่มีแมลงเยอะขนาดไหนครับ
1: เราต้องไปดูเองรับรองว่าน้องแห้วจะไม่เคยเจอมาก่อน
0: โอ้โหแค่แมลงตัวใหญ่ๆขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเจอแล้ว
1: ไอ้นั้นใหญ่ยักษ์สำหรับเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปกันครับ
0: อ
1: ๋อแล้วเราก็จะมีละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ว่าน่าสนใจจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
1: ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์แมลงก่อนนะครับ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ย
1: เป็นตะกะแตนกิ่งไม้ครับนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับมันจะโตราวๆ25เซนนะฮะแต่ที่มีเรคคอร์ดบ้านเรารู้สึกว่าจะประมาณ34ถึง35เซนติเมตร
0: เกิน1ไม้บรรทัดอีก
1: ใช่
0: โหแล้วเหมือนกิ่งไม้จริงๆถ้าเขาอยู่นิ่งๆนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: จะไปถึงไหนเนี่ย
1: ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยที่เด็กๆนักเรียนจะชอบมากเราก็จะใช้ตัวเนี้ยที่จะโน้มน้าวหรือสอนเด็กให้สนใจธรรมชาติ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไม้มากเลยครับ
1: เห็นไหมครับ
0: อันนี้เหมือนใบไม้แบบผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลยอ่ะ
1: เชื่อไหมบางตัวเนี่ยก็จะสีเหมือนใบไม้แห้ง มีลายผุพลุฉลุเป็นลายฉลุตามใบไม้ธรรมชาติเลย
0: เขาพังตัวได้เก่งขนาดนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับมันเป็นวิวัฒนาการ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินเพราะเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกนี้เราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาแล้วอันนี้คือโกลิแอธนะไอ้นี่ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีความสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ๆครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าทางด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเราก็เห็นผีเสื้อตอมดอกไม้มันเพลินนะ
0: ครับ
1: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลาตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
0: ครับผม
1: ครับ
0: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะ

0: เนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างงี้กระดกนิ้วเท้าอย่างงี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่นำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับ1ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกล2ก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทำช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลย

0: เป็นภาระของคนรอบข้างค่ะ
1: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
2: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนของ
3: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
4: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: หรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทําจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนําไฟฟ้าแต่การทํางานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งค่อนจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้ครับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับที่จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับ
2: ตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้านี่ไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลีฟแล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ 1. ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลีฟแล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าครองชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าครองชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ งั้นเราก็จึงเลือกใช้คั่วกระตุ้นที่เป็นลักษณะคั่วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซนเซอร์คือตัวเซนเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซนเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
2: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นคั่วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกCreateผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็น

0: ็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
1: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผงวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
2: มีรุ่นแรกนะมันถอดออกได้เลยนะครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
3: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซนขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
1: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

วัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทย์ศิริราชพยาบาลกับคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยยังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนือไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่นว่าเดือน2เดือนก็หายเราก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ
4: ็
2: บไหมคร
4: ับไม่เจ็บนะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดินมัน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออคลิปดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: อะค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะทีมงานทุกคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับ
6: อ
5: เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่ให้ด
2: ูเก่งที่สุดเลย
5: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
2: อ
5: ัน
2: นี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
5: เล็กๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
1: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
5: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
1: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
6: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2 วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาจากตื่นบนดาดฟ้าจาก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียทั้งหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่อะครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นแฟนเขาตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อนะครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
7: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แต่อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าเขาจะลากพื้นนะซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
8: พอยกส้นมันจะกระตุ้น
7: อ๋อ
8: แล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
7: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
8: อันนี้คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
7: ครับ
8: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวหนึ่งมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
7: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้หรอกลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
8: ลูกอาจจะไม่ยกส้นอาจจะปลายลง
7: ทำไมปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บ
6: แบบว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ครับ
7: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่มาแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะ ดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
6: มีครั้งนี้ปุ๊บเอ็งกลับไปบ้านเอ็งจะเดินทุกวันเลยค่ะ
7: ดีลูก
6: เอ็งออกกำลังกายเองเอ็งจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วเอ็งจะหายไปคนเดิมแล้ว
9: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
6: เคยครับ
9: เหนื่อยยังไงครับ
6: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับขณะพ่อไปนั่งที่หออู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้าวันไหนวันหนึ่งของผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมเนี่ยตัดสินใจเอาเหมือนเดิมเอาร่างกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปฏิชาติชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
7: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
6: ้เราเนี่ยอาจารย์แค่แบงมือสองมือเท่านั้นครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เดินแล้วก็รู้สึกกระตุกขึ้นเหมือนกัน
1: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
0: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น

นั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำถ้ามันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะหมอเอนะคะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะตอนนี้ Mahidol Channel เนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์นะคะชื่อว่า Mahidol Channel Podcast นะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้เบาหวานค่ะอันแรกเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าเบาหวานคืออะไรเนาะเบาหวานเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจใช่ไหมคะเราก็จะดูระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานอ่ะถ้ามันสูงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยปกติมันคือเท่าไหร่ถ้าสมมติทุกท่านงดน้ำงดอาหารแล้วนะคะแล้วก็ไปเจาะเลือดเนาะงดน้ำงดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงไปเจาะเลือดตอนเช้าแล้วปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเกิน100อันนี้เราบอกว่าผิดปกตินะคะแต่ถ้าจะเรียกว่าเบาหวานคือมันจะต้องมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเบาหวานหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะจะไปเจาะเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลสะสมเนาะน้ำตาลสะสมหรือว่า A1C ถ้ามากกว่า 6.5 อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเบาหวานทีนี้พอเป็น

เบาหวานแล้วเนี่ยเบาหวานมีกี่แบบเราก็เคยได้ยินกันบางคนก็ใช้อินซูลินบางคนก็ไม่ใช้อินซูลินมียาฉีดไม่มียาฉีดเนาะหลกัหลกๆมันก็จะมีชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะชนิดแรกคือไม่มีอินซูลินอันนี้ต้องใช้ยาฉีดละชนิดที่2เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินอันที่3ภาวะอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานที่เกิดจากการที่มีปัญหาที่ตับอ่อนนะคะหรือว่าเป็นภาวะเบาหวานที่เกิดในระหว่างการตั้งครรภ์เนาะอันนี้ก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยมากที่เจอเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นชนิดที่2นะคะชนิดที่2เกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นหลักทำไมเราถึงดื้ออินซูลินอันแรกอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะอันที่2อาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมเราคนอ้วนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ดื้ออินซูลินนะคะอันที่3ก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินเข้าไปเยอะร่างกายเราจัดการไม่ทันอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานขึ้นมาได้ค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าเบาหวานเนี่ย เราวินิจฉัยยังไงหรือว่าเราตรวจยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นเบาหวานแล้วถ้าเรายังไม่ตรวจเลือดเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเริ่มมีอาการที่จะเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเราควรจะสงสัยว่าเราจะเป็นเบาหวานอันแรกเลยนะคะถ้าในคนที่มีประวัติกรรมพันธุ์เบาหวานคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าตัวเองอ้วนนะคะอันนี้น่าสงสัยไว้ก่อนเลยเนาะอันที่2ค่ะสำหรับอาการนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะบ่อยในกรณีที่เราปัสสาวะบ่อยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะเกิน3ครั้งอันนี้น่าสนใจละว่ามีความผิดปกติควรจะรีบไปตรวจนะคะเมื่อเรากินน้ำบ่อยเราปัสสาวะบ่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลดลงซึ่งในกรณีที่น้ำหนักลดลงสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เพราะผอมนะคะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายจะเสียน้ำปัสสาวะที่ออกไปเนี่ยเมื่อน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นน้ำตาลก็จะปนไปในปัสสาวะถ้าสมมุติเราทิ้งเอาไว้ในกระโถนนะคะแล้วมีมดขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีน้ำตาลปนออกมาแล้วนั่นนะคะก็คือที่มาของการเรียกชื่อโรคนี้ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานในที่นี้เบาในที่นี้ก็คือปัสสาวะนั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้จักโรคเบาหวานกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะกินยังไงดีสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารที่เหมาะกับเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นเบาหวานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบของอาหารเพื่อให้เหมาะในที่นี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นปกติมากที่สุดเราก็เริ่มจากข้อแรกเลยก็คือปริมาณของอาหารเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเยอะเกินไปแล้วอ้วนขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันมากขึ้นแล้วคนไข้จะคุมน้ำตาลไม่ได้อันที่2ก็คือในสัดส่วนของรูปแบบอาหารที่กินเช่นกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้ถ้าเรากินเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นก็จะทำให้คุมอาหารไม่ได้อีกอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดร่วมด้วยรูปแบบที่เราแนะนำนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราควรจะแนะนำให้เป็นอาหารที่มีทุกๆอย่างครบถ้วนนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะให้ควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นสำหรับน้ำตาลสะสมนะคะก็คือเราดูน้ำตาลเฉลี่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดปริมาณน้ำตาลที่ผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันลอยอยู่ในเลือดเราเขาเก็บน้ำตาลได้เท่าไหร่มันจะบอกถึงว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงหรือว่าต่ำแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติเราเจาะเลือดตอนเช้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่จะบอกว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติจะให้เปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นเราทำเป็นแบบเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งมะม่วงเอาไว้ในโถประมาณ3เดือนแล้วเราเอามะม่วงขึ้นเวลาที่เราวัดน้ำตาลในโถค่ะอันนี้คือน้ำตาลตอนเช้าที่เราวัดแต่ถ้าเราวัดความหวานที่ตัวมะม่วงอันนี้ก็คือน้ำตาลสะสมดังนั้นน้ำตาลสะสมอ่ะมันจะไม่สามารถหลอกได้ด้วยการที่บอกว่าเอ๊ะกินอาหารวันนี้น้ำตาลขึ้นเมื่อวานไปกินอันนั้นเยอะอันนี้เยอะแต่น้ำตาลสะสมจะบอกเราว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญค่ะเพราะว่าน้ำตาลสะสมที่ดีเนี่ยมันจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอะเส้นเลือดของเราแล้วความเสี่ยงกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นยังไง
ในการคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ใช่คุมแค่ตัวน้ำตาลตอนเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำตาลสะสมดีนะคะดีในที่นี้ก็คือต่ำกว่าเลข7หรือดีมากๆต่ำกว่า 6.5 นะคะสำหรับ A1C อันนี้จะบ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยน้อยลงจากที่เห็นว่าน้ำตาลสะสมมันส่งผลกับสุขภาพเราดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะกินอาหารแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่มันจะบอกถึงระยะยาวเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะคุมเบาหวานเนี่ยเราจะไม่ได้คุมสำหรับน้ำตาลวันนี้แต่เราจะคุมระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการกินอาหารก็มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะคุมอาหารยังไงดีเพื่อจะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่น้ำตาลตอนเช้าแต่หลังจากที่เรากินน้ำตาลไม่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของน้ำตาลสะสมด้วยดังนั้นปริมาณอาหารที่กินชนิดของอาหารที่กินโดยเฉพาะอาหารพวกของข้าวแป้งน้ำตาลนะคะยิ่งเรากินไปเยอะน้ำตาลหลังจากที่กินมันก็จะสูงขึ้นเราต้องคุมตัวนี้ให้เป็นเรื่องหลักถ้าเรากินอาหารที่มันมีข้าวแป้งน้ำตาลปริมาณที่ลดลงหรือเรากินข้าวแป้งน้ำตาลร่วมกับพวกของใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยการดูดซึมน้ำตาลมันจะช้าลงน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่ค่อยสูงอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมในระยะยาวของเราเนี่ยมันต่ำลงนะคะดังนั้นนี่คือหลักง่ายๆสำหรับในกรณีของการเลือกอันแรกจะเป็นเรื่องของปริมาณนะคะกินไม่เยอะจนเกินไปปริมาณอาหารในที่นี้คือปริมาณทั้งหมดคือแคลอรี่ห้ามอ้วนเพราะถ้าอ้วนขึ้นเป็นไงคะจะดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเนาะเวลาที่เรามีจานอาหาร1จานเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เป็น2-1-1นะคะก็คือจะแบ่งครึ่งจานอันนี้จะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้อีก1ใน4อ่ะค่ะควรจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอ10เทคนิคนะคะสำหรับการเลือกอาหารของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันแรกเรามาดูกันก่อนในเรื่องของข้าวแป้งนะคะการเลือกข้าวแป้งนี่เราควรจะเลือกอย่างไรเนาะเราจะคุยกันที่2อย่างก็คือปริมาณและคุณภาพนะปริมาณก็คือเราจะไม่กินเยอะจนเกินไปถามว่าแค่ไหนมากเกินไปน้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะใครออกแรงเยอะเล่นกีฬาเยอะนะคะนี่ก็จะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแรงเยอะใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปถ้าสมมติมีจานข้าวเราก็ใช้ประมาณ1ใน4ของจานนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของข้าวแป้งที่เราจะเลือกอันที่2เราจะดูในส่วนของชนิดของข้าวแป้งคุณภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของข้าวขาวนะคะกับข้าวกล้องเราก็จะแนะนำเป็นกลุ่มของข้าวกล้องมากกว่าเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นช้ากว่าหรือเราเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำเวลาที่เรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะทำให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีใยอาหารหรือมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สูงมากนักแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมลดลงได้ด้วยค่ะถ้าสมมติกินเป็นขนมปังเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่มีโฮลวีตหรือเป็นธัญพืชผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่สองนะคะก็จะไปด้วยกันกับกลุ่มของข้าวแป้งคนเรากินข้าวเราก็จะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เราไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานบอกไม่ได้บอกว่าคนไข้เบาหวานจะงดหรือหยุดกินผลไม้เราให้ทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกผลไม้เนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะค่อนข้างหวานมากนะคะหรือว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำหน่อยอย่างนี้ถ้าสมมติเราไปดูเราก็จะบอกว่าผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะเป็นของที่เราแนะนำเราจะเลือกได้ยังไงเอาแรกดูรสชาติก่อนเลือกผลไม้ที่รสชาติออกจะจืดๆหรือรสชาติที่จะไม่จัดจ้านใช้คำว่าไม่จัดจ้านเนาะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยทีก็จะมีน้ำตาลปนอยู่เยอะนะคะอันนี้คือการเลือกชนิดอันที่2ระดับของน้ำตาลในผลไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผลไม้สุกกับผลไม้ดิบเนาะเราแนะนำให้กินผลไม้ดิบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลจะน้อยกว่าอย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ากินผลไม้ดิบไม่ใช่เราจะต้องไปเติมน้ำจิ้มหรือว่าไปเติมพวกน้ำปลาหวานนะคะอันนี้น้ำตาลก็จะสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือส่วนของปริมาณเวลาที่เราคุยกันทุกอย่างมันจะเป็นที่ปริมาณและคุณภาพปริมาณของผลไม้ที่เราควรจะทานนะคะสมมติว่าเป็นผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำปั้นอันนี้เรายอมได้วันหนึ่งไม่เกิน3กำปั้นอันนี้เต็มที่ละ
นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลไม้ที่ปอกหรือว่าหั่นเรียบร้อยนะคะลองนึกถึงภาพของจานเป็นจานรองแก้วกาแฟเล็กๆถ้าเราหั่นผลไม้แล้วเราวางลงไปบนจานประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำหรือวางในจานได้ชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนจานที่เป็นจานรองแก้วกาแฟแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วนวันนึงเรากินผลไม้แบบนี้ได้ประมาณ3ส่วนเต็มที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็จะมาถึงเทคนิคที่3นะคะสำหรับผักผลไม้เนี่ยเวลาที่จะทานเนี่ยบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขอเป็นน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าเป็นคนไข้เบาหวานหรือทั่วไปเราจะแนะนำให้กินทั้งลูกกินทั้งผลนะคะเพื่อจะได้มีกากใยลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราจะกินผลไม้เนี่ยถ้าสมมติเราไปซื้อน้ำส้มคั้นแล้วเป็นน้ำส้มคั้นสดกว่าจะคั้นได้สักแก้วนึงใช้ส้มกี่ลูกบางคนบอกว่า5ลูกบางคนบอก8ลูกเรากินน้ำส้มคั้นเนี่ยแค่แก้วเดียวหรือว่า5ลูก8ลูกเนี่ยเราไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องมานั่งปอกผลไม้ทีละลูกทีละลูกกินเนี่ยกว่าจะกินส้มครบ8ลูกเนี่ยคือมันอิ่มแล้วนะคะร่างกายเราต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เราจะกินอาหารลงไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเคี้ยวกว่าเราจะกินมีกากใยมันก็จะช่วยให้เราอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราคั้นหมดนะคะแล้วกลายเป็นน้ำแล้วดื่มลงไปเนี่ยเวลาดื่มลงไปปุ๊บแก้วเดียวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มสองสิ่งที่เราได้จะได้แค่น้ำตาลไม่มีกากใยเลย3บอกว่าในส่วนของวิตามินแล้วเกลือแร่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อ่ะค่ะวิตามินซีที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆมันก็หายไปแล้วนะคะเทคนิคนะคะก็คือพยายามที่จะลดน้ำตาลนะคะหลายคนก็จะถามว่าจะกินน้ำตาลได้ไหมจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ไหมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนไข้เบาหวานควรที่จะลดน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้ร่างกายชินกับความรู้สึกว่ากินแบบไม่หวานถ้าเรากินแบบหวานน้อยไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแล้วเราก็จะลดความหวานในอาหารทั้งหมดได้แต่ถ้าสมมติใครที่ยังชินกับความหวานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะคะมีข้อควรระวังนิดเดียวค่ะหลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มที่บอกว่าไม่มีพลังงานมากินแทนใช่ไหมคะเพราะยังได้ความหวานอยู่แล้วก็บอกว่าถ้ากินอย่างเงี้ยก็น่าจะผอมหลายๆที่ก็ไม่ผอมนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรากินเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมันมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จริงนะคะมันให้ความรู้สึกหวานให้ซ่าแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลจริงๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากกินน้ำตาลอยู่ของอย่างอื่นในอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยเราก็จะกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วระยะยาวเราก็ยังคงติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าขอให้ลดลงนะคะให้กินหวานให้น้อยลงอันนี้จะดีกว่าค่ะเทคนิคที่5นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นหวานจัดมันจัดนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเมื่อกี้หวานเราไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนิดนึงในส่วนของของมันนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้เบาหวานเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เวลาเราคุมน้ำตาลไม่ดีอะค่ะไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยจะชื่อไตรกลีเซอไรด์แล้วเวลาที่เราจะลดไตรกลีเซอไรด์เราก็ต้องลดพวกของมันด้วยลดพวกของหวานด้วยแล้วก็ลดพลังงานหรือว่าลดน้ำหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดอาหารที่เป็นหวานจัดมันจัดหรือว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเวลาที่เราจะเลือกชนิดของอาหารเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาที่เราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเราเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหลังจากนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการปรุงของเราเนี่ยยังมีการเติมน้ำมันอีกอันนี้มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้น้ำมันเยอะขึ้นได้พลังงานเยอะขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่า1เลือกเนื้อสัตว์ที่ดีเลือกวิธีการปรุงที่ดีนะคะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลี่ยงพวกของผัดแล้วก็ทอดนะคะมาเลือกเป็นต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของของทอดหรือว่าของผัดจะบอกว่าให้เลี่ยงเลยก็คงยากเพราะว่าทุกคนไปซื้อกินเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกผัดแล้วก็ทอดอันที่ห้ามนะคะก็จะเป็นพวกชุบแป้งทอดหรือว่าชุบไข่ทอดเหตุผลเพราะพวกนี้มันจะอมน้ำมันในส่วนของพวกที่มันเป็นอาหารที่มันเป็นผัดเนี่ยจริงๆน้ำมันมันจะอยู่เยอะที่ไหนอยู่ในน้ำราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็ตักแต่เนื้อกินเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกินไอ้น้ำที่มันราดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี่ยงพวกของน้ำมันได้พอสมควรค่ะ
สำหรับเทคนิคที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกน้ำมันละในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องกินพวกของทอดแล้วก็ของผัดเราจะแบ่งง่ายๆก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนาะน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามให้ความอ้วนเท่ากันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงได้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ไม่ดีกับหัวใจเบาหวานก็ไม่ดีกับหัวใจเราก็จะต้องเลี่ยงเนาะเรามาดูกันว่าน้ำมันที่เรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนง่ายๆเลยก็คือเอาน้ำมันเนี่ยค่ะมาวางเอาไว้แล้วถ้ามันเกิดเป็นไข่หรือไปแช่ตู้เย็นเนาะมันเป็นไข่เป็นก้อนขึ้นมาอันนี้แสดงว่าในน้ำมันอันนั้นนะคะมีไขมันทรานส์อยู่เทคนิคที่8นะคะสำหรับการเลือกพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของนมมันไม่ใช่แค่นมเนาะแต่ว่าจะเป็นพวกของกลุ่มโยเกิร์ตพวกชีสพวกอะไรกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ของนมเนี่ยเราจะเห็นว่าอันที่1เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกตั้งแต่บอกว่าเป็นนมวัวนะคะที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะหรือว่าโฮลมิลค์อันที่2ก็จะเป็นไขมันต่ำหรือว่าไร้ไขมันหรือแม้กระทั่งนมอื่นๆที่ไม่ได้ทำมาจากนมวัวเช่นนมอัลมอนด์นมข้าวโพดนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นนมวัวล่ะถ้าเราจะกินนมวัวเนี่ยจะเลือกยังไงความต่างของ3อันไม่ว่าจะเป็นไขมันเต็มส่วนหรือว่าพวกโลแฟตหรือแม้กระทั้งไร้ไขมันก็คือการสกัดเอาส่วนไขมันนมเนี่ยออกไปจะทำให้พลังงานลดลงนะคะแล้วก็ส่วนของไขมันเนี่ยลดลงคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไขมันก็ควรจะเลือกทาน low fat หรือว่าไร้ไขมันได้ค่ะเทคนิคที่9นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเลือกอ่านฉลากโภชนาการเวลาที่เราหยิบอะค่ะเราควรจะหันมามองที่ฉลากนิดนึงแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฉลากโภชนาการอยู่ด้วยทีนี้ในส่วนของคนไข้เบาหวานนะคะสำหรับการเลือกดูฉลากโภชนาการเนี่ยนอกเหนือจากเราจะดูว่ามีพลังงานเท่าไหร่นะคะเราจะดูว่ามีไขมันอะไรบ้างเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะดูปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูปริมาณของน้ำตาลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลที่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากเกินไปเนี่ยเราก็ยังสามารถทานได้เราทุกคนกินน้ำตาลได้เนาะแต่ว่าถ้าน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดอีกอันนึงตอนนี้เวลาที่เราจะไปเลือกเนี่ยมันจะมีสูตรอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขียนคำว่าชูเกอร์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ำตาลทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนอาหารแล้วเราจะบอกว่าเป็นชูเกอร์ฟรีหรือไม่มีน้ำตาลเนี่ยค่ะหมายความว่าในอาหาร1ส่วนหมายความว่ากินได้1ครั้งอะนะคะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่า4แคลอรี่เงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคอันนี้ก็ไม่จำเป็นละคือสามารถจะเขียนไปได้เลยว่ามันเป็นชูเกอร์ฟรีเพราะฉะนั้นในอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะการที่เขาเขียนว่าชูเกอร์ฟรีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำตาลเลยแต่มีในปริมาณน้อยที่เรายอมรับซึ่งถ้าเรากินแค่นิดเดียวก็คงจะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้าสมมุติเรากินเยอะล่ะคะกินเป็นปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลมากขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรที่จะเลือกดูฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อหรือว่าเลือกกินอาหารแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะคะคือเทคนิคที่10นะคะในคนไข้เบาหวานเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้ยาบางคนอาจจะต้องมีทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดดังนั้นเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยให้มันพอๆกันไม่ใช่ว่ากินมื้อใดมื้อหนึ่งมันหนักเกินไปเพราะว่าถ้ามื้อเนี้ยสมมตินะคะเรากินมื้อเช้าน้อยแต่เรากินยามันมีโอกาสจะทำให้เราน้ำตาลต่ำพอน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลตกปุ๊บเราก็จะหิวแล้วมันก็จะทำให้เรากินมื้อต่อไปเนี่ยเยอะขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามื้อเย็นเนี่ยเรากินเยอะแต่ว่ายาเรานิดเดียวมันก็จะคุมน้ำตาลไม่อยู่ตอนเช้าอีกวันนึงน้ำตาลมันก็จะยังไม่ลงก็จะยังสูงอยู่ดีดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรจะกระจายการกินเป็นมื้อให้ครบ3มื้อนะคะถ้าหิวมากเป็นมื้อน้อยๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอาหารว่างเล็กๆอยู่ระหว่างมื้อเพื่อจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะสำหรับปัญหาหลักๆเลยสำหรับคนไข้ที่คุมเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะอันแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเขาคุมหรือว่าเขาดูแลเรื่องของอาหารเป็นยังไงกับอันที่สองก็คือเรื่องของยาหลายคนก็จะกลัวว่ากินยาแล้วจะอันตรายก็จะหยุดกินยาอันที่สองในส่วนของอาหารที่กินเนี่ยค่ะหลายครั้งคือเราไม่รู้อะค่ะว่าอันนี้มันมีน้ำตาลอยู่หรือเราคิดว่ามันไม่เยอะเราคิดว่าเรากินน้อยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆสำหรับคนไข้เบาหวานที่จะทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้อีกอันนึงที่เจอบ่อยๆ
็คือว่าเราพยายามจะคุมพอเรากินยาเยอะปั๊บเนี่ยแล้วเราคุมอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลต่ำค่ะพอน้ำตาลต่ำปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยังชั่งใจได้ละเราจะกลัวมากเมื่อน้ำตาลต่ำเราก็จะรีบไปกินเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้จะทำให้เรากินเยอะขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะยังคุมไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยการกระจายอาหารทั้งวันการกินยาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้คุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นค่ะอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยนะคะในทีวีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้กระทั่งสมุนไพรแล้วก็พูดว่ามันสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลโน่นนี่นั่นได้เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีข้อมูลนะคะไม่มีงานวิจัยใดๆที่รองรับว่าสมุนไพรใดๆสามารถที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันเรื่องเบาหวานได้เลยอาจจะมีบางอย่างเท่านั้นเองที่บอกว่าจะทำให้มีข้อมูลว่าน้ำตาลใน

0: เลือดลดลงแต่ว่าเราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราควรจะต้องกินมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะที่จะให้ไปกินเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสมุนไพรถ้าจะใช้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนเพื่อจะได้ดูว่ามันจะมียาตีกันหรือเปล่านะคะไม่งั้นยาที่เรากินอยู่แล้วเรายังไปได้สมุนไพรบางอย่างอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียกับทุกท่านได้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะหรือว่าใครบ้างที่ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะอันแรกเลยก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะคะอันที่สองคนที่อ้วนนะคะอันที่สามคนที่เคยมีเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะอันที่สี่คนที่มีอาการของโรคเบาหวานที่เราว่ามาแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะในกรณีที่เราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราก็ควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเบาหวานเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษากันไปตลอดนะคะถามว่าเบาหวานหายไหมตอบว่าบางคนจะเรียกว่าหายแต่จริงๆแล้วเบาหวานไม่หายนะคะแต่ในบางรายเนี่ยถ้าเขาคุมหรือว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องใช้ยาเรายังเป็นเบาหวานอยู่แต่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วต้องดูแลตัวเองตลอดไปคุมเรื่องของอาหารถ้ามียาก็กินยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามการรักษานะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของความเครียดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการติดตามดูว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าการติดตามว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าไม่ใช่แค่เจาะน้ำตาลอย่างเดียวแต่ว่าควรจะต้องตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาแล้วก็ตรวจเท้าด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาแล้วยังหรือว่ามันจะมีเรื่องของเส้นประสาทเสื่อมแล้วทำให้เรามีเรื่องของเบาหวานที่เท้าหรือเปล่าค่ะก็จะเห็นว่าอาหารเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตสำหรับคนไข้เบาหวานอีกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามมหิดล Channel Podcast นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมคลิปนะคะหรือว่าลิงก์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารทางสุขภาพหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานไว้ด้วย
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิสิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ให้ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเดลตี้ไฟในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่คุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช่ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: และชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
0: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อย mm-hmm. แคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: เมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่าง
1: นี้ใช่ไ
0: หมแต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมถึงเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559นะ
1: ฮะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห่อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ร้อนให้น้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้แต่มันใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะอันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: นี่ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทําให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ําหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี่ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
0: ่ 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้ว
0: ค
1: ำถามคือเรากินเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆพวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข่าซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลย
1: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
0: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
0: หวานยังนำอยู่ฮะ
1: โอเค
0: เติ
1: มเกลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
0: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
0: เริ่มละ
1: กุ้งแห้งป่นค่ะ
0: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
1: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่ามันเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต
0: ่มี texture หน่อยอันนี้ก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เพราะว่าเริ่มจะ
1: คิดคนได้แล้วค่ะ
0: คนแล้ว
1: อาจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
0: ใส่เลยนะฮะ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
0: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
1: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นลงไปเท่านี้ เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
0: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมะห่อเลย
1: จะใช้ทั้งใบมะห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อไผ่เมี่ยง
0: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
0: มา
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ผมตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนะคร
1: ับ โอเค
0: ผมวางไม่ต้องกลางแล้วนะครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอนเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
0: หลากหลายมาก
1: โอเคค่ะ
0: กองไว้เลยนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
0: มะนาว
1: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆอ
0: ๋
1: ออันนี้ไงคะหอม
0: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
1: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
0: พริก
1: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได้
0: ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
1: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
1: ิ้มใช่แล้วค่ะ
0: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
1: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
0: ได
1: ้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดนะคะก็ได้นะคะ
0: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆนี่ใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะนี่ตามชอบค่ะ
0: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่สักกี่กิโลแคลอรี่
1: จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆนี้ค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำหนึ่งก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
0: ิ
1: ดห
0: น่อยเอง
1: ค่ะ
0: กี่คำกินครับ
1: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอครับชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อย

0: เดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเดี๋ยวกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะ
2: โอ้
1: อร่อย
2: ขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
2: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
2: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได้
1: เยอะขึ้น
2: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็กุ้งแห้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
2: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
2: ในช่วงหน้านั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
2: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
2: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช
0: ่แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: เพราะที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ไหน
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันแล้วค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนึงคือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิต
0: โอ้
1: นะ
0: ค
1: ะแล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะมันช่วยลดได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบหยาบอะค่ะนิดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ค่ะ
0: สบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช้เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะแล้วลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
0: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
1: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะ
0: พวกนี้
1: จ
0: ะไม่เหมือน
1: ไม่ถนัด
0: เ
1: หมือนส้มตำเลย
0: ส้มตำ
1: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าก
0: ับ บอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
1: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
0: อันนี้หวังดีใช่ไหม
1: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้าน
1: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
0: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
1: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
0: ใช
1: ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
0: ดีฮะ
1: วางไว้ในถ้วยก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
0: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
0: ก็เอาที่ต้องมีแน่ๆก็คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
0: มี แนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไง
1: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหอมไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
0: ั
1: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เต้าหู้นิดนึง
0: ชิ้น
1: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้หอมง่ายขึ้น

0: คค่ะแล้วเวลาเราวางเราก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็
1: จแล้วค่ะอ๋อนี่ไงก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลย
2: คร
0: ับ แล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะอ่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู่
0: จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
2: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ซิกคุกเคล้าก
1: ับ
2: ข
1: ้
2: างในนิดนึงพี่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำไม่
2: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกิน
2: ไม่ได้เดียวหมดนะฮะ
1: จริงหรือเปล่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพ

0: ภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอ๋เปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวส่วนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องคนละ3ชิ้นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เชิญเลยฮะ
2: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: พวกเราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีปีใหม่ครับ
0: โอ้โห yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
2: ใช่
3: ก่อนอื่นขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี
2: ้
3: ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
2: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
3: ับ
2: โอเคร
3: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
2: ใช่แล
3: ้
2: ว
3: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นครั
2: รบ
3: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
2: 2ขวบ
3: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครั
2: รบ
3: ผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
2: ี่2ป
3: ี2ปีครับจะป้าแล
2: ้ว
3: เรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
2: โอเคทั้งในสมัยเรียน
3: รหัสผมรหัส36
2: พี่32
3: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
2: นิดเดียวนิดเดียว
3: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
2: จบมหาลัย
3: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
2: ยังหา
3: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้องเองจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสม
2: อ
3: เพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
2: น่าสนใจ
3: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
2: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โหใบบูตึงบูลิ้นผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึง
0: ตึงตึง
1: โอเค
0: ทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: ที่ทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได้
1: ใช
0: ่สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหม
0: เออ
1: แม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมด
1: ใช่
0: คุณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได
1: ้

0: ใช่นะใช่เข่าไม่เกินไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นผู้สร้างอาหารใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยถ้าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
1: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดหนึ่งท่าพี่คิดหนึ่งท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
0: ได
1: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอท
0: ได้ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันมีหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมมิ่งแจ็ค
1: จัมมิ่งแจ็คกับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
0: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
1: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: ถึงพนักง
1: านดีนะฟังอยู่สควอทจัม
0: ใช่ไหม
1: ยังไงพี่ยังไง
0: จากแนวถ้าสควอทก่อนเอาทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
1: โอเคเราก็
0: ย่อใช่ย่อ
1: ซึ่งขาเนี่ยเราอ๋อเราโอเค
0: ย่อ
1: หนึ่งหนึ่งแล้วขาบางทีสควอทเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอทจัมเนี่ยคือมันต้องย่อ
0: ใช่
1: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเราอย
0: ู่
1: ที
0: ่ก้นใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
1: พี่โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
0: ที่เราต้องการ
1: ส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
0: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
1: โอ้โหพี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็นพาวเวอร์ด้วย
0: ได้หัวใจไหม
1: โอ้ได้ครับ
0: ความอ่อนตัวได้ไหม
1: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
0: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
1: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
0: เอาท่ามาผสม
1: ปกติเราจะเล่นสควอทปุ๊บมันจะได้ช่วงก้น
0: สะโพก
1: แต่พอผมล่วงเป็นสควอทจัมแล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมมันเนี่ยผมได้แกสตอนิเมียด้วย
0: น่องด้วย
1: ได้น่องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลย
0: ิ่
1: งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
0: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับเอิบย่อค้างกลับมา
1: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
0: ใช่
1: และที่สำคัญประหยัดเวลา
0: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
1: นี่
0: นะ
1: ท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
0: ้
1: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบไหม
0: ได้
1: จริงป่ะ
0: จริงก็อยู่ที่ว่าบุ๊ยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
1: ท่าที่2
0: ครับ
1: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
0: ฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ปึ๊บ
0: ใช่
1: พี่อ่ะ
0: พี่ก็ถ้าบุ้ยมาด้านบนพี่ก็เขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
1: ลงก็ได้ดิเป็นพุชอัพคลาม
0: ใช่ทำไงเราก็ลงป
1: ี
0: นด้วยดึงลงปีนด้วยลง
1: โอ้โห
0: ปีนด้วยมาดึงมาใช่แล้วนั่นแหละ
1: โอ้โห
0: รู้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: สุดยอดคือเราได้ระบบ

0: ใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช่แกนำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
0: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได้ทั้งสองส่วน
1: ดีมาก
0: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่มีที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
1: อันนี้คือคำถามที่ดีบุ้ยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
0: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
1: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบุ้ยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
0: ่ครับ
1: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบุ้ยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบุ้ยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
0: บุ้ย
1: ไล
0: ่
1: บุ้ยไล่เดินบุ้ยไล่เดิน
0: อ๋อ
1: บุ้ยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะบุ้ยไล่เดินเยอะไป
0: มันต้อง
1: ขาด้านตรงข้าม
0: มันต้องสลับข้างโอเค
1: ด้านตรงข้าม
0: เกียร์ถึงไปน้ำทำไม่ได้เมื่อกี
1: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่สองท่าจะสามท่ามันก็เพิ่มได
0: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
1: ใช่
0: ท่าที่3นะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
1: แน่นอน
0: six pack sit up โอเคดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับsit up ใช่ไหมปัญหานึงอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
0: โอ้โหเขาเรียกว่า back extension
1: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
0: แล้วผสมกันยังไงพี
1: ่
0: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไงเหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบุ้ยก่อนมาสักครู่บุ้ยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับซิทอัพสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
1: ให้กลับมาให้กลับใช่ให้กลับเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนก
0: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg ลัง
1: อ๋อฮะโอเคใช
0: ่สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: รันกับทวิสใช่ไหมพี่9ไล่นะมา9เก้าวิทเก้าวิทเก้าวิทอ้าวเก้าวิทด้วยใช่เก้ายาวย่อตามบิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันเงี้ยพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราคงต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบุ้ยต้องการขาบุ้ยก็เอาขาใช่ไหม

0: ในขณะเดียวกันพอบวยต้องการขาบวยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสควอตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบวยก็มาใช้จัมมิ่งแจ็ค
1: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
0: ใช่
1: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
0: ใช่
1: แล้วก็หัวใจ
0: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบวยบอกว่าบวยต้องการทำสควอตนะแต่บวยบอกว่าต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บวยใช้เป็นอะไรจัมป์ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
1: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งข
0: ้
1: อ
0: ใช
1: ่ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไป
1: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
0: ไม่ใช่ดันเหยียด
1: โอเค
0: ดิฟใช่ไหมโอ้ยยกสะโพกขึ้นนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
1: โอ้โหตึง
0: ใช่ทีนี้พี่ลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได
1: ้น่าใช้ขา
0: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
1: ่
0: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
1: ว้าว
0: นะพี่ยังไม่
1: รวมกับ leg extension
0: ใช่แล้วนี่คือ leg extension เหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
1: คนละที่กับผมเลย
0: งอเหยียดพร้อมเหยียด
1: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกอีกฝั่งหนึ่งฝนตก
0: เอามาฝนตกไม่ทั่วฟ้า
1: เอาแล้ว
0: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเหยียดงอศอกเข่าเหยียด
1: โอ้โหหนักกว่าเดิม
0: ใช่งอศอกเข่าเหยียด
1: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตเสพด้วย
0: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่เลย
0: แขนลำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
1: โมรับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: เป็นไงโอเค
1: สุดอ่ะท่าต่อไปครับ
0: ครับ
1: ผมอยากทดลองภูมิพี่เลยเอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
0: ้โอเค
1: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดิน
0: นะฮะ
1: โอเคกลับ
0: ยากจริงเหรอใช่ไหม
1: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
0: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยการเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
0: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
1: เอาสิน
0: ะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
1: โอ
0: ้
1: โห
0: หนีไปไหนดิหนีไปไหนหนีไปไหน
1: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีเขาจี
0: เอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันไม่เขาลงนะครับไล่สลับ
1: ยอดอ่ะ
0: ลอง
1: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
0: อ้าวแค่นี้เ
1: ราลองก่อน
0: ไม่ลองก่อนนะอ้าวลองอ้าวควายมาควายมาใช่เอากลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบวยสุดยอดบวยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบวยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
1: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมรู้สึกได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที
0: ่ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
1: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุม

0: เพราะเราต้องไขว้มือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
1: า
0: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
1: ความสัมพันธ
0: ์ระบบประสาทสั่งการ
1: ใช่
0: เวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสูงมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
1: ได
0: ้หลักการคือ1
1: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
0: ประเมินตัวเอง
1: ใช่
0: 2
1: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
0: ครับ
1: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่ก
0: ับ
1: เป้าหมายแล้ว
0: ครับ
1: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่องหรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
0: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
1: ์
0: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
1: คร
0: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
1: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
0: คนทุกคนมีความเป็นปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
1: ม
0: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได้ถ้าบอกว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
1: ใช่
0: อย่างนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
1: ได้
0: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได
1: ้
0: ใน1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลย
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม
1: ่เรารู้
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบคกลับมาครับ
1: ครับ
0: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
2: บูกี้บูเ
1: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมา

0: มากหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาสุกแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วมาไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้3 2ยกขาข้างยืดไว
1: ้ยืดไว้ยืดไว
0: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วมา2 3 4โอเค1 2 3ถอยกลับมา4อ้าว2 3เดินหน้ามาใจเย็น2 3 4มา2ทิ้ง3 4อ้าวเอ้าเฮ้ย1 2 3 4มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมา ปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1มาปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองข้างท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะไปการออกกำลังที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลาตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: โยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพนึงครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับเรียบร้อยมาดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในคลาสเอ็กซเรย์นะอันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
2: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บาง

0: คนก็ยังกลัว
1: ครับ
0: รังสีจากเอ็กซเรย์อู้ได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
0: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
0: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที่
1: ขั้นตอน
0: ที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ทั้งนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
0: อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
0: ับจริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
0: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
0: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละสิ
0: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊บครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
0: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: เฮ้
0: ยปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
0: ปลอดใช่มันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอคร
0: ับจริงๆแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกั้มที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมันประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
2: ้เคยฟันไหมเคยค่ะ
3: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
3: เสียสารที่อยู่ในฟันเราเนี่ยนะ
2: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
3: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
2: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
3: เมื่อกี้รู้จักสารปลอดไหมคร
2: ับสารปลอดเหรอเราไม่รู้จักค่ะ
3: ก็ที่เราอดกันคือสูงเงินเนาะพี่อันนั้นคือสารปลอด
2: นั่นแหละค่ะไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมัลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
0: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมัลกัมอีกเพราะวันนี้เรื่องความสวยงามสีเงินอะม
1: ั
0: ลกัมส
1: ี
0: เงินก็จะไม่สวยก
1: ็
0: สวย
1: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
0: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
0: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย
1: ์เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอะมัลกัมคือการติดโรคจากคนไข
1: ้
0: การติดเชื้อจากคนไข้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเงี้ย
1: แล้วต้องมีการป้องกันเอง
0: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก

0: มีหน้ากาก
1: ใส่แว่นเห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวนี่ไม่มีใครเห็น
0: เออ
1: ตัวจริงได้เลย
0: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสถูกไหม
1: แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นแบบนี
1: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
0: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
1: เรื่องไม่ได
0: ้
1: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
0: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
1: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
0: ้ถามจริงคุณหมอ
1: ค่ะ
0: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
1: คือมันจำเป็นต้องทำ
0: มันจำเป็นนะ
1: เพื่อตัวเองด้วย
0: ก็คือเราต้อง
1: ใช่ไหมคะใช่
0: มีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
1: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใ
0: ครเห็นไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
2: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุก็ควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
0: ้
2: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งนึงมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
0: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่
0: ถูกไหมฮะ
2: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ใช่งานวิจัยมาแล้วค่ะ
0: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิ๊บด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
2: ได้ค่ะยินดีมากค
0: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
3: สวัสดีค่ะ
0: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
3: ได้ค่ะได้
0: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
3: ์
0: หรือว่าผู้ช่วยคุณหม
3: อ
0: ทำอะไรบ้าง
3: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
0: เช็คตรวจข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให
0: ้หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
3: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
0: ค่ะไม่งั้นจะช้า
3: ใช่ค่ะ
0: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
3: ใช่ค่ะ
0: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
3: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
0: ่
3: ะ
0: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
3: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตามอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
0: ่
3: ะ
0: พวกวันนรกวันโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะมีโอกาส
0: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
3: ก
0: ็นอนให้เพียงพอ
3: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
0: ออกกำลังกาย
3: ไหมออกกำลังกายบ้างค่ะ
0: เราก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
3: ใช่ๆค่ะ
0: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
3: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
0: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับนี่คือเซตอุปกรณ์นะฮ
3: ะ
0: วัสดุทันตกรรมนะครับออนไลน์พีชชุดรักษา
4: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้ๆกันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกร็งข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเรื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยแค่เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเห็นห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับ

0: ็มีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับผมคุณ
0: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
1: ครับ
0: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
1: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้มีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบท
0: ั้
1: งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื
0: ้อ
1: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
0: ต้องกลมๆเนาะ
1: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
0: ๆครับผม
1: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
0: อ้าว
1: ครับ
0: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
1: ่
0: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
1: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
0: น้ำลาย
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอย
0: ู
1: ่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
1: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
0: โอ้โห
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
0: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนที่บอกเป็นตุ่มแพ้แดงๆที่มืออ
1: ัน
0: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
1: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
0: ครับ
1: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
0: แดงๆ
1: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
0: ้ครับ
1: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจม
0: ี
1: อาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
0: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
1: ครับ
0: เอามาลกัม
1: ครับ
0: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
1: ่ครับ
0: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
1: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
0: ก็คือนิดเดียว
1: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
0: อ
1: ันนี้อันตรายน้อยมาก
0: โอเค
1: ไม่ห่วงอะไร
0: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออก มันจะเลยอยู่10กว่าซี่เองนะครับผม แล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
1: ือ
0: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
1: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
0: ครับ
1: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
0: ครับ
1: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้น
0: ๆจริงหรือเปล่า
1: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็มๆแล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
0: อัน
1: เนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได้นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริง
0: ๆ
1: แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆ แล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ
0: ์
1: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
1: ครับ
0: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
1: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
0: ้นั่น
1: ครับ
0: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถจะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
1: ๆถูกต้อง
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างLINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ LINE มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
3: สวัสดีวันจันทร
2: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ

0: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
1: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
2: ซูม
1: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ
1: การทำประกันก็คือการซื้อความคุ้มครองให้กับตัวเราเองในกรณีที่เราอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้แล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียรายได้ทรัพย์สินแม้กระทั่งชีวิตแล้วก็สุขภาพแล้วก็ทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและตัวเองได้นะคะประกันเพื่อวางแผนเกษียณเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือการทำประกันสะสมทรัพย์ที่เรามักจะรู้จักกันดีอยู่แล้วประกันสะสมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนที่ได้หรือดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่เราได้บนบัญชีฝากประจำของธนาคารแต่ส่วนที่เราได้เพิ่มเติมในการซื้อประกันสะสมทรัพย์ก็คือความคุ้มครองที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคำว่าความคุ้มครองเนี่ยหมายถึงว่าคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเช่นเราต้องสูญเสียอวัยวะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หลักของการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเพียงแต่มีเงินก้อนใช้เมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะแต่ว่าเรายังสามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองในการที่มีเงินเก็บในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะส่วนที่2เรียกว่าประกันบำนาญเป็นการซื้อบำนาญให้กับตัวเองหลังเกษียณอายุนะคะนั่นแปลว่าการที่เราสะสมเงินในตอนนี้ที่เรายังมีแรงทำงานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้จนกระทั่งเราเกษียณอายุนะคะเช่นบางท่านก็ทำถึงอายุ80ปีบางท่านก็ทำถึงอายุ85ปีเป็นต้นนะคะซึ่งเบี้ยบำนาญตัวนี้ก็จะจ่ายให้เราทุกปีเท่าๆกันข้อดีของการซื้อประกันบำนาญอีกก็คือว่าเบี้ยที่ส่งประกันบำนาญเนี่ยสามารถนำไปรวมกับกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ RMFหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เรียกว่า Provident Fund เนี่ยก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะประกันอีกประเภทนึงนะคะที่อาจจะมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนเพื่อเกษียณอายุนั่นก็คือการทำประกันสุขภาพนั่นเองนะคะประกันสุขภาพเนี่ยเราสามารถซื้อเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันสะสมทรัพย์หรือเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันบำนาญก็ได้นะคะเช่นเราซื้อประกันสุขภาพ20/80นั่นหมายถึงว่าเราส่งเบี้ยประกันเนี่ยอยู่20ปีนะคะแต่คุ้มครองเราถึงอายุ80ปีแต่ว่าเราก็สามารถจะซื้อประกันสุขภาพแยกได้ด้วยเช่นซื้อปีต่อปีซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับว่าความต้องการของเราต้องการให้ประกันสุขภาพตัวนี้คุ้มครองอะไรเราบ้างค่ะการเลือกประกันสุขภาพเนี่ยก็ทำด้วยกันได้3วิธีนะคะที่เรามักจะเห็นก็คือว่าซื้อประกันสุขภาพโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพจ่ายเบี้ยประกันน้อยแน่นอนความคุ้มครองก็ไม่ได้มาตัวถัดมาเป็นการตอบคำถามสุขภาพนะคะโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพการคุ้มครองก็ดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงโดยเขาเชื่อถือคำพูดหรือข้อมูลที่เราเขียนเอาไว้ในแบบสอบถามในกรณีที่เราปิดบังข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มาตรวจเจอทีหลังเนี่ยความคุ้มครองของการจ่ายรักษาพยาบาลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรืออาจจะถูกยกเลิกไปแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสุขภาพโดยละเอียดจากแพทย์ในโรงพยาบาลก่อนซื้อประกันสุขภาพนะคะแน่นอนที่สุดค่ะว่าทำให้การคุ้มครองเนี่ยมีความลึกมากขึ้นนะคะดังนั้นเบี้ยที่จะต้องส่งก็ค่อนข้างจะสูงนะคะประกันสุขภาพก็ควรเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเพราะว่าในวัยที่เรายังมีความแข็ง

0: ต่อเบี้ยสุขภาพของเราด้วยนะคะ3ก็คือเรื่องของประกันสุขภาพที่หน่วยงานของเรามีให้อยู่แล้วนะคะว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือไม่นะคะหรือว่าเราต้องการจะซื้อเบี้ยประกันเพิ่มเติมและส่วนสุดท้ายค่ะว่าเรามีความสามารถในการที่จะส่งเบี้ยประกันทุกๆปีได้ไหมนะคะคนที่ไม่มีเงินที่จะทำประกันนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิสังคมได้นะคะเป็นการประกันตนเองนะคะหรือถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยทางรัฐก็ยังมีสวัสดิการของบัตรทองนะคะซึ่งจะสามารถดูแลสุขภาพของคนไทยได้ค่ะ
1: YouTube ช่องไม่โดน Channel คือแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารและออกกำลังกายเรามุ่งหวังให้ทุกคนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและการรักษาโดยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการสุขภาพที่น่าเชื่อถือถูกต้องและทันสมัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องมหิดล Channel กันนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชนสวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมาเท่าปัจจุบัน
0: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมมาคนไม่ค่อยเป็นหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
0: ม
1: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะหมอมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินเงี้ยค่ะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวน์ซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นเป็นกลุ่
0: ม
1: โรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น

0: อีกกลุ่มโรคนึงซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเด
1: ี่
0: ยว
1: ยีนเดี่ยวอะฮะ
0: หรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
1: ุ
0: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มนึงแท่งนึงคือหนังสือเล่มนึงนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มนึงเกินมาเล่มนึงเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
1: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
1: เคยได้ยินกางเกง
0: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัส
1: กัน
0: ละคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
1: ครับ
0: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับพ่อเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
1: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากๆเลยใช่ไหมพ่อจ๋า
0: ใช่
1: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
0: ถูก
1: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
0: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
1: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
0: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
1: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
0: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
0: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะคะเราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
1: ครับ
0: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
1: ่
0: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
1: ั
0: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่าDNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
1: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม่
0: อ่ะค่ะเพราะว่าเวลา
1: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ๋อโอเคหลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรกและเด็กในท้องที่หลุดมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะสมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่วันนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
1: ้
0: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันเนี้ยมาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่า พยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกินจริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
1: มันมีหลากหลาย
0: ใช่โอเ
1: คโคร
0: โมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
1: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน
0: ่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได
1: ้
0: ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
1: อ่อนแอกว่าไงล่ะครับแบบร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
0: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
1: ม
0: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่ามากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป
1: ค
0: ืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
1: ๆค
0: ่ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได
1: ้เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
0: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
1: ่
0: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้องช่วยเขาค่ะ
1: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่าย NIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
0: ใช
1: ่มั้ยครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยมันเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
0: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
0: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
0: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10 11สัปดาห์เงี้ยค่ะก
1: ็ตรวจได้เลย
0: ตรวจกัน10
1: นั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
0: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจ

0: รวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
1: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว่าเราจะตรวจ
0: คู่ไหนค
1: ู่ไหน
0: แต่ใน38 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด38 21
1: ค
0: ่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
1: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวนี้ที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
0: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
1: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ก็ประมาณ 5,000 นะเท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมัน
1: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
1: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
0: ค
1: ราวนี้ต้องทำยังไงต่อครับ
0: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพไหมคะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
1: คืออะไร
0: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำนะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
1: แต่มันก็มีความเสี่ยง
0: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
1: โอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
1: ครึ่งนึงเลยนะครับ
0: ก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
0: ใช่ไหมครับทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่เพราะว่าป้องกันกันไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
1: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเลือด
1: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38-40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
0: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะคะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
1: ้
0: นในมุม
1: หาว่าถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
0: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึง
1: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
0: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซม

0: มุมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาจากไหนอ่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
1: แผ่นปกติขึ้นมา
0: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
1: ครับเกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าเอ๊ะคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาเราตั้งแต่เกิดแต่แบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงๆก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดียวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวน์ซินโดรมได
0: ้ค่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่าคืออันนี้จริงมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
1: ครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดไปเองแค่นั้นเอง
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: เพราะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมฮะว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังไง
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได
1: ้
0: ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
1: อ๋อเกินทุกๆเซลล์
0: ใช่
1: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมแล้วก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดการท้องธรรมชาติคำแบบบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง ค่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรค

0: เดียวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนถัดไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจด้วยซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาในเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพนะเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยแหละครับ
0: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่ค่ะยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกแล้วค่ะว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
1: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใ
0: ช่
1: ไหมสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
0: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
1: อุดไปเลยอย่างนี้หรออ
0: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
1: ันอุดตรงนี้
0: ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี้แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
1: 33แล้วอ่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วๆไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราหมายก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้าคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
1: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
0: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอึออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
1: การท้องผูกจนเสียชีวิต
0: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
1: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
0: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกัน

0: ได้จริงๆอันนี้ป้องกันได้
1: อันเนี้ยกลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนเนี้ยที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมอะครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
0: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ 70-80 เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับ ผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ที่วัดพระพิการสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้
1: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะท้วมๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอายุเยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังแล้วกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็คุณก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอันนี้เงี้ยค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละและความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่า คือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรร
1: ม
0: ถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูปรินท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูปรินท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมามันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียวฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกันโปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวะเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูปรินท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้งสองอย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูปรินท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติเรียนรายได้ปกตินะคะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษาอันนี้พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแคระเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50%คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาณเราสามารถทำเทียมได้ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมี กลับไปสู่จุดเดิมค่ะทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่

0: ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปผสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่จะต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: พอ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะอ
1: ันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอาความผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: หนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอาแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยหาลูกก็ตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เรารู้อันเนี้ยได
1: ้โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2อย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDโดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD เนี่ยมันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเงี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้นสิ่งที่ดีคือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งๆเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นเนปทาลีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
1: ใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยว่าตาอย่างงี
0: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทริมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกาย

0: เราในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมก็ใจถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ต้านไอ้อนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้เนี่ยเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
1: ้
0: คนที่เป็น GCPD ต่ำนี่คือเป็นโรคไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ GCPD เป็นโรคพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
0: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
1: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
0: เอ้าทำไมเยอะใครเป็นคนเดียว
1: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
0: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
1: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
0: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะจ๊ะ
1: 23คู่เท่าที่จะบอกว่า22คู่และ X กับ Y
0: 23คู่และ X กับ Y
1: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y นั่นก็จะมี46ตัว
0: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
1: ใช่ค่ะ
0: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
1: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
0: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติว่าเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50-50
0: ครับ
1: อืมค่ะ
0: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
1: ์
0: อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
1: คนส่วนใหญ่ไม่รู้มองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
0: 7% เลยครับ
1: ผู้ชาย100คนจะเกิด
0: เยอะนะฮะ
1: เยอะมั้ยคะเยอะใช่มั้ยคะโอเค
0: ก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
1: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง GCPD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง GCPD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า GCPD เนี่ยมันมีอาการอย่างนึงในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายสาเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น GCPD อยู
0: ่
1: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจาก เลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ GCPD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี GCPD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น GCPD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
0: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
1: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
0: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าครับแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไปออกมาเลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์เหลือง
1: อร่อยไหมคะ
0: คุณไปทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
1: ่แ
0: ล้วอันนั้นอ่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
1: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นจริงๆต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
0: เหลืองแล้วซีดโอเค
1: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกไงค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
1: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
0: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหมฮะ
1: ถ้ารีเควสหมอเจมคิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามี

0: เคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ GCPD เอนไซม์เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราเม็ดเลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน GCPD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ GCPD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมครับ
0: ค่ะก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าเราบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าตาบอดสีแบบอันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ GCPD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: เป็นเยอะกว่า
0: จะเป็นเยอะกว่า
1: โอเค
0: ค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้ว
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่น
1: แบ
0: บยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6,000 โรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
0: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีกันซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาสีอุ้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นวันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยม
1: ี
0: ใครมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
1: ้เ
0: ปล
1: ี่
0: ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือเปล
1: ่
0: า
1: โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะ

0: ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้ยน้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะมีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าโอ้เป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

ผมร่วงผมบางนะครับเป็นสิ่งที่รักษาได้นะครับสาเหตุของผมร่วงหลักๆนะครับก็เกิดจากผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนคือภาวะซึ่งรากผมเนี่ยมีความอ่อนแอหลุดร่วงง่ายซึ่งโดยกำหนดจากการที่มีกรรมพันธุ์ที่ผมบางศีรษะล้านยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีคุณพ่อศีรษะล้านนะครับผมบางลูกก็มีโอกาสที่จะผมบางศีรษะล้านอย่างน้อยประมาณ 50% และนอกเหนือจากนี้เนี่ยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงผมบางคือถ้าเราใช้งานร่างกายหนักจนเกินไปพักผ่อนน้อยนอนดึกพวกนี้เนี่ยมันก็เร่งกระตุ้นกระบวนการการเกิดการแก่ของร่างกายมันก็มีส่งผลกระทบต่อเส้นผมเช่นเดียวกันการตรวจเช็คว่าผมร่วงปกติหรือไม่นะครับควรวิธีการเก็บอย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราจะเก็บทั้งหมด5ครั้ง5เวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับการเก็บเนี่ยเราก็จะหวีนะครับ4ทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ4ด้านแล้วเก็บผมที่ร่วงนะครับมารวมกันใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วนับนะครับต่อวันถ้าเรานับรวมแล้วได้มากกว่า100เส้นต่อวันนะครับก็แสดงว่ามีผมร่วงเนี่ยมากกว่าปกติครับผมร่วงผมบางสามารถรักษาได้แน่นอนนะครับโดยที่เราจะแบ่งการรักษาเป็นใหญ่ๆทั้งหมด3ประเภท3กลุ่มนะครับ 1. คือการรับประทานยาเพื่อช่วยระงับการร่วงของเส้นผมการรับประทานยาที่เราใช้กันมากที่สุดในผู้ชายก็คือยาชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์นะครับหน้าที่ของยาฟีเนสเตอไรด์ก็คือไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 5-alpha reductase นะครับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายนะครับให้กลายไปเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ซึ่งเจ้า DHT ตัวนี้แหละเป็นตัวการทำให้ผมร่วงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานยามันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ผมก็จะลดการหลุดร่วงลงได้การรักษาโดยการใช้ยาตัวนี้จำกัดอยู่ส่วนใหญ่เฉพาะเพศชายนะครับไม่ควรจะใช้ในผู้หญิงครับการทานยาฟีเนสเตอไรด์มีแนวโน้มที่จะต้องรับประทานยาเนี่ยตลอดต่อเนื่องนะครับไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เป็นลักษณะประจำของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็นิยมที่จะรักษาต่อเนื่องนะครับไปในระยะยาวแต่ในเรื่องของประเด็นของขนาดยาในบางครั้งเนี่ยเราสามารถลดขนาดยาลงได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระดับที่สูงตลอดนะครับเราสามารถลดขนาดยาลงได้ครับผู้หญิงนะครับการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับยาทาเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการรักษาประเภทยาทาที่ใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือยาในกลุ่มที่ชื่อว่าเมน็อกซิดิลโลชั่นนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์รากผมทำให้เซลล์รากผมมีความแข็งแรงนะครับในการผลิตเส้นผมและนอกเหนือจากนี้ก็เชื่อว่าอาจจะช่วยมีผลในการขยายเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงรากผมด้วยครับในการรักษานะครับถ้าเราใช้ยาทาควบคู่กันกับยารับประทานเนี่ยจะสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดครับการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับเราเรียกว่าเป็นไม้ตายในการรักษานะครับแต่เราจะสงวนการใช้นะครับสำหรับในกรณีของผู้ป่วยซึ่งใช้ยากินยาทาแล้วไม่ได้ผลโดยที่ต้องมีระยะเวลาพอสมควรคือได้รับการรักษาโดยการกินยาทายามาอย่างน้อย

ะครับซึ่งผมบริเวณนี้เนี่ยเป็นผมซึ่งมีลักษณะพิเศษคือว่าไม่โดนอิทธิพลจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงหรือว่าบางลงไปได้เราจะย้ายเส้นผมบริเวณนี้เนี่ยมาสู่บริเวณซึ่งมีผมบางศีรษะล้านซึ่งทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นผมบริเวณนั้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: จังหวะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผม
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้ผมอยากมาลองเล่นชักเยอร์ครับ
1: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
1: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาล
1: โอ้โห
2: แถวๆนั้นครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าอย่างชักเยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
1: มันเป็นแบบสากลเลยครับลูก
2: เป็นแบบสากล
1: ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกม
2: ี
1: ทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
1: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
1: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักออวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกีฬาชักเยอร์ประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมส์นะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
1: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่างๆจนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับ ที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเยอร์
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
1: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช้แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
1: ถูกต้อง
2: วิธีการเล่นจริงๆของชัก

0: ไฮเออร์สากลเป็นยังไง
1: ใช่ครับเดี๋ยว
0: ได้เลยครับ
1: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
0: ครับฝากด้วยนะครับผม
2: ได้เลยครับยินดี
0: ผมไม่ค่อยมีแรงนะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเกอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเกอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเกอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อูให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
2: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นกบนะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งออกมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
3: อีกข้อนึงพี่อัดจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
0: ้
3: ต้องแน่นลงแรงลองดูเลยมั้ยครับ
2: ช้า
3: ๆหลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
2: พิงไปเลย
3: พิงดิครับพิงอีกพิงอีก
2: โอเคขาตรง
3: พิงอีก
2: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
3: คราวนี
2: ้นอนลงไปเลย
3: นอนลงไปเลยนอนมาได้ตับน้องฮึบย่อลง
2: ย่อลง
3: ย
2: ่
3: อลง
2: ไปครับ
3: ย่อขาลงทิปตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
2: มีแววครับมีแววโอเค
3: เป็นไงบ้าง
0: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
3: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
0: หน
3: ัก
2: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ในกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
3: Okay. มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
2: ช้า
3: ๆมีช้าๆฮึบ
2: ค่อยๆปล่อยไปช้า
0: ๆไปก่อน
2: ข้าวเท้าไปซ้าย
0: ผมไปก่อน
2: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าๆเมื่อแรงมาแต่หลังให้ชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
3: มีแววเอาแล้วโค้ชเติ้ลชมว่ามีแวว
2: โอเคครับ
3: โอเคเป็นไงบ้าง
0: ปวดหลัง
3: นะครับพี่อาเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะ
0: ครับ
3: คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
0: การจับเชือก
3: เอาลองจับดูสิพี่อาลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาถนัดมืออะไร
0: ถนัดมือขวา
3: ขวาอ้าวซ้ายตีลำตัวนิ้วโป้ชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
2: จับเชือกดูครับ
3: จับเชือกดูจับเชือก
2: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวมากสุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับมือข้างวางไว้หน้ากำมือ
3: เท้ายืนยังไง
2: โอเค
3: แยกขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
2: ค่อยๆล้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
3: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
2: อีกดึงเชือกหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปข้างหน้าครับ
0: สองข้างเลย
2: โอเคสองข้างเลย
3: ค่อย
2: ๆโอเค
3: อย่าแอ่นหลัง
2: อย่าแอ่นหลัง
3: อย่าจับเข่งที่เอาลงข้างล่าง
0: เอาเชือกลงข้างล่าง
3: ใช่ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกหาตัวดึงเชือกหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได้ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลุกถอยหลังมาหลังเป็นด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วฉะนั้นลุกลุกอาจจะลุก
2: ไปรับ
3: ด
2: ึ
3: ง
2: ตาม
3: แยกขาออกแยกขาออกอีก
2: โอเคครับตามแรงครับโอเค
3: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
2: โอเคครับ

0: ขึ้น
1: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโอ้โหดูมือโคตรกูต้องไปยืนดูให้มือดูด้วย
2: คนรับ
1: เป็นไงครับพี่อัดมือ
2: เรียกได้ว่าโชคโชน
1: โชคโชน
2: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
1: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: เพราะอะไรครับ
1: มันเป็นกฎเซนการ์การแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะได้ศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
2: จะมีแผล
1: ใช่จะมีแผล
2: ต้องใส่ชุดป้องกัน
1: ต้องมีชุดป้องกันนะครับ
2: เพราะมันจะถูก
1: คือใช่เพราะเชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับแต่พวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
2: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
1: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
0: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
1: พวกวิดีนเปลี่ยนรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวครั้งนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
2: ้49
1: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
2: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรางเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
0: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับนี่ประมาณ3โลครับ3โล
1: 3โลนะ
0: 3โลครับ 1.5 3โลอ๋อ
3: ข
0: ึ้
3: นส
0: ุ
3: ดแล้วก
0: ็อันนี้4
1: อ้าว
0: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
2: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทําก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกยอร์ที่เราแบบก็ต้องทำท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ำหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราสามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทำให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับจริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ําหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกยอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
1: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดท่านในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอกันอยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่น้ำหนักตัวของทีมใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
2: น้ำหนักน้อยกว่า
1: ใช่
2: หรือว่าทำได้
1: ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัว
2: คร
1: ับ โค้

0: ็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่า
1: ตัวที่ออกเผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะไง
0: ใช่
1: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร
0: ่ครับมันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโลสองรองจากตัวหน้า80จาก80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปจนตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเราจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องถูกฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียพอกลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักท้องฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
1: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
0: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กพร้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตันนี่ถึงนี้สมมุติเราลง720ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันอีก800กิโลก็ต้องทําให้ได้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว้ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
1: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
0: ใช่ครับเขาจะลงเองมั้ยครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าเราต้องพร้อมหมด
1: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นลิทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มกันคู่ต่อสู้มันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: แต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราก็คงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข
1: ้
0: าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการเชื่อมแรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเยอร์มานานแค่ไหนหรอ
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทำทีมแบบผมลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียนจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลย
1: ครับ
0: เขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์อย
1: ่
0: างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงท
1: ี
0: มตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของผมเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: ครับ
1: อยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถอยหลังถึงจะชนะครับผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
1: และอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเยอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นพี่ก่อนให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราเนี่ยโอ้เล่นหลายจังหวัดนะครับ
1: ก็
0: สังเกตตั้งแต่กีฬาแห่งชาติเดี๋ยวนี้ชาติ
1: ครับ
0: ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือก็อปท.จอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงเนี้ยเลยทําให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมวันนี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
4: ชักเยอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าอ้าวจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ําหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ําหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับมีทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอร์ที่สุด
0: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่เป็นกีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพรียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบไปมากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
0: ครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่า ตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็เลยว่าการถอยหลังอาจจะทําให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
5: ใช่ๆถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
1: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะสําหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่มั้ยตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อมั้ยว่าเราทําอะไรอยู่แบบทําไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
2: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี้ยค่ะแบบชอบเลย
1: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
1: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
5: ครับ
1: เรามีเป้าหมายมั้ยครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
6: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสําเร็จในระดับนึงคือเราได้ที่3ในรุ่นแดงของโลกมา
1: ครับ
6: นะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเค้ามีเล่นหมดแล้วอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOCนะครับก็จะมีทักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
6: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
6: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณคร
6: ับ
1: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
3: คงไม่
1: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
2: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับว่ามันยากครับ
1: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆๆๆๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
2: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสําหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคำนี้มันจะเป็นคำที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันน่ะมันเลยทําให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทําให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันควรมันน่าจะไปได้อะแต่เขายังแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: คือการผู้หญิงอะอยากสวยแล้วก็เออมูโงเฮงมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยคางมันเป็นรอยบุ๋มก็เลยลองไปที่คลินิกที่เขาแนะนำพี่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยอยากลองเขาก็เลยฉีดให้พี่แล้วเขากลัวพี่มีคุ้มก็เลยฉีดเยอะไปนิดนึงรอบคางเลยพอกลับมาแล้วพี่ก็แจ้งเขาไปว่ามันเขียวนะเขาก็บอกว่าเออสองสามวันเดี๋ยวก็หายสักพักก็หายพี่ก็รอเป็นเดือนรอเป็นปีก็ไม่หายพี่เขามาติดต่อที่ศิริราชคุณหมอตัดชิ้นเนื้อพี่ไปตรวจนะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นคุณหมอบอกเป็นน้ำมันชนิดหนึ่ง
1: คุณหมอกระเป๋าจะมาด้วยกัน3คนแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ให้เราดูเลยว่าอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะอุปกรณ์เขาจะเปิดดูเลยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือฟิลเลอร์อันนี้คือคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยพี่นุ๊กก็ไปฉีดคอลลาเจนฉีดปุ๊บเขาจะขยี้ขยี้ขยี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันจะมี5จุดตรงหน้าผากหนกแก้มแล้วก็ตรงคางไม่ได้ทำตรงเนี้ยค่ะทีนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยว6เดือนมาซ้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุ๊กก็ถามว่าถ้าเราไม่ฉีดอ่ะถ้าเราไม่ฉีดต่อหน้าเราจะอยู่เหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่ามันจะสลายไปอายุการใช้งานของเขาก่อนที่จะไปหาหมอนะคะมันจะเป็นบวมแล้วก็มันจะคันมันจะอักเสบนะคะถ้าอักเสบปุ๊บตาพี่นุ๊กจะปิดเลยปิดปุ๊บมันจะแดงหมดเลยอ่ะตาบวมมันจะแดงหมดเลยต้องรีบไปหาหมอต้องไปกินยาแก้อักเสบค่ะตัดสินใจผิดพลาดมากเลยแหละที่ว่าเราไปเจอหมอกระเป๋าองค์เนี้ย

0: อันนี้เลยครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะ
0: นี่เลยฮะเชิญเลยครับ
1: นี่คุณแอดพาหมอมาที่ไหนคะเนี่ย
0: นี่เป็นห้องนอนของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอนั้นถูกนำร่างออกไปแล้วมีข้าวของต่างๆไว้อยู่บนเตียงอย่างที่เห็นนะฮะมีเข็มฉีดยามีสารอะไรต่างๆวางอยู่มีกระเป๋าปกติเป็นหมอผิวหนังก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
1: ฮะใช่นั่นน่ะสิคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกนอกสถานที่มาดู
0: เหมือนเป็นหมอนิติเวชไหม
1: นิดๆนะคะ
0: ฮะก็สมมติสถานที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: คือเท่าที่ดูคร่าวๆนะคะเราก็เห็นของหลายอย่างอย่างที่คุณแอดได้พูดไปแล้วแล้วก็ในนี้นี่ที่สำคัญคือมีของที่อยู่ในกระเป๋าเนาะก็มีดูเหมือนเป็นยาอยู่หลายตัวนะคะมันทั้งเข็มฉีดยาฉีดนะคะยากินบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้กับคนไข้ที่นี่นะคะมีเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่ฉีดไปแล้วแล้วก็มียาบางอันที่วางกระจัดกระจายซึ่งอาจจะมีการได้นำใช้ไปแล้วบ้างนะคะ
0: ใช่ๆมีการหักหลอดอะไรบ้างนะฮะ
1: หรือมีเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอยู่ตรงนี
0: ้ค้างอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะดูว่าสารพวกนี้คืออะไรแล้วก็มีการฉีดอะไรกันน่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ได้ไหม
1: คะเนื่องจากยาพวกนี้เลเบลบางอันไม่ได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสารที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ
0: แล้วที่เราเห็นเข้ามาฉีดกันที่ห้องแบบนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะแล้วครับ
1: เท่าที่เคยได้ยินคือหมอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ
0: ์
1: ไปฉีดให้คนอื่นหรือไม่เคยมีใครมาฉีดให้เรา
0: แต่ที่ได้ยินนี่เป็นไง
1: ที่ได้ยินมามีพอสมควรค่ะ
0: เขาเรียกว่าหมอกระเป๋าอะไร
1: หมอกระเป๋าอาจจะนี่มันมาจากสัญลักษณ์ของกระเป๋าอันนี
0: ้หิ้วกระเป๋าใบหนึ่งมามีข้าวของพวกนี้อยู่ในกระเป๋ามาถึงที่ห้องของคนที่อยากสวยอยากฉีดนัดกันเอาไว
1: ้หรือบางทีเขาเรียกเป็นจัดเป็นปาร์ตี
0: ้จัดปาร์ตี้เลย
1: เหมือนกับเชิญคนมาเยอะๆในที่ที่หนึ่งแล้วก็ฉีดกันทีละหลายๆคน
0: ครับคือที่เห็นการมาฉีดที่ห้องแบบนี้ไม่ว่าจะปาร์ตี้หรือว่ามาฉีดคนเดียวก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: มีความเสี่ยงมาก
0: ค
1: ืออย่างที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคือ1จะต้องดูก่อนว่าคนที่มาฉีดตกลงเป็นใคร
0: ครับ
1: เป็นหมอจริงๆไหมซึ่งส่วนใหญ่หมอขอเรียนตามตรงหมอทั่วไปไม่มาฉีดตามห้องแบบนี้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนฉีดอาจจะไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาฉีดให้กับคนไข้อันที่สองคือสารต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยตกลงไม่รู้ว่ามันเป็นสารที่มันได้รับการรับรองจริงไหมมันฉีดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูตัวแรกกันก่อนดีไหมคะตัวนี้คือตัวที่ถูกหักหลอดทิ้งไปแล้วนะคะ
0: หลอดน้ำตาล
1: หลอดสีน้ำตาลอันนี้นะคะดูเหมือนเป็นยาฉีดนะคะคราวนี้อันตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นสารที่อาจจะมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวขึ้น
0: อ๋อที่เขานิยมกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะที่นิยมกันก็คืออย่างสมมติว่าเวลาจะมีการฉีดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการทำให้ผิวดูขาวขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมียาหลายตัวที่หน้าตาลักษณะใกล้เคียงกันกับแบบนี้
0: สารข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างฮะอาจารย์ที่ทำให้ขาวขึ้นได
1: ้มีเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นตั้งแต่วิตามินซีหรือแม้แต่กลูตาไทโอนนะคะซึ่งสารกลุ่มพวกนี้ไม่ได้รับรองเพื่อให้ฉีดแล้วทำให้ผิวขาวขึ้นแล้วมันก็อาจจะเกิดอันตรายด้วยตัวของมันเองนะคะมีอีกตัวนึงที่อันนี้หน้าตาถ้าคุณแอดสังเกตจะเห็นมันคล้ายๆกับน้ำมันลองค่ะ
0: อ๋อมันจะใสๆแต่ว่า
1: ใช่ค่ะ
0: จะไม่มันจะเหนื่อยนิดนึง
1: มันจะไม่ใช่น้ำ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ต่างกับสารพวกเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเหมือนกับเหมือนมันเป็นกึ่งๆเป็นน้ำมัน
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นซิลิโคนเหลว
0: อ๋อที่เขาฉีดเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเหมือนกับเอาเข็มฉีดยาเสียบเข้าไปแล้วดูดมาจากหลอดนี่แหละฮะ
1: ใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้เนี่ยมันจะไม่มาเป็นหลอดแบบนี้บางทีมาเป็นแบบแกลลอนถือมาเป็นถุง
0: แล้ว
1: พวกนั้นบางทีเป็นน้ำมัน
0: ครับ
1: ค่ะเป็นพวกน้ำมันหรือบางทีเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกเหลวๆที่เวลาฉีดเข้าสู่ร่างกายไปมันจะแข็งได้
0: พอบอกไบโอพลาสติกก็คือพลาสติกที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะเป็นพลาสติก
1: แต่เพียงว่าเราไม่รู้ส่วนผสมเป็นอะไรเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาที่อยู่ในสถานะที่เป็นอุณหภูมิห้องมันจะเหลวแต่พอฉีดเข้าไปสู่ร่างกายบางทีมันไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อแล้วมันเกิดการแข็งตัวขึ้นเขาถึงเอาไว้ฉีดเสริมจมูกไงคะฉีดเหลวๆเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาผ่านไปมันกลายเป็นแท่งเหมือนแท่งซิลิโคน
0: แข็งเลยงั้น
1: ฮะใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วส่วนน้ำมันที่บอกว่ามาเป็นถุงๆบางทีหิ้วมานั่นเป็นน้ำมันพวกไหนฮะ
1: มีหลายอย่างเลยบางทีเป็นพวกน้ำมันพืชบางทีเป็นพวกน้ำมันที่เกิดจากการเขาเรียกเป็นน้ำมันที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นแม้แต่ medical grade ที่จะมาฉีดเข้าร่างกายคนก็มีเหมือนกัน
0: โอ้โหอย่างนั้นก็มีนะ
1: มีค่ะมีค่ะมีสารหลายอย่าง
0: ครับ แต่ที่เราเห็นเราก็มีการอันนี้คือมีการ
1: ค่ะอันนี้น่าจะมีการได้ฉีดไปแล้วนะคะมีการฉีดบ้างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณแอสสังเกตดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้หมอดูเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นคนฉีดเหตุผลเพราะว่าสมมุติถ้าเราจะฉีดสารอะไรสักอย่างนึงเข้าไปในร่างกายคนไข้เราต้องไล่ไม่ให้มีอากาศอยู่ในท่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมีอากาศค้างอยู่มันจะไม่ได้เป็นเข็มฉีดยาชนิดที่เอามาควรจะใช้ฉีดกับคนไข
0: ้
1: เพราะการฉีดอากาศเข้าไปในร่างกายคนไข้เนี่ยเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่ฉีดเนี่ยไม่น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องการฉีดยาจริงๆให้กับคนไข้
0: แล้วเข็มที่ใช้หรือหลอดที่ใช้อันนี้ใช่ไหมฮะ
1: คือเข็มกับหลอดเนี่ยอันนี้เป็นเข็มจริงแต่จริงๆที่เราควรจะรู้ในเรื่องของเทคนิคก็คือว่าเข็มพวกนี้มันควรใช้แล้วทิ้งกับคนไข้คนหนึ่งคนหนึ่ง
0: ใช่ก็ควรเป็นอย่างนั้น
1: ถูกค่ะแต่อย่างเงี้ยเวลาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีการไปปาร์ตี้ฉีดกันทีละหลายๆคนบางทีเนี่ยเท่าที่หมอได้ยินจากคนไข้มานะคะคือดูดยาเนี่ยใส่ลิงอันเดียวกันเสร็จแล้วก็จิ้มเดินคนนี้จิ้มคนนี้ทีคนนั้นท
0: ีไม่ได้เปลี่ยนเข็มเลย
1: ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี

0: การเสี่ยงของการติดเชื้อหลายๆอย่างได้เพราะคนบางคนอาจจะมีโรคติดต่อที่ติดได้ทางการกระแสเลือดมันก็จะติดไปหาคนหลายๆคน
1: เรื่องความเสี่ยงกับอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสารที่ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่มีอันตรายไหมฉีดไปในร่างกายเทคนิคการฉีดก็สำคัญนะ
0: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเราได้รับการอย่างแพทย์ทุกคนก็จะได้รับการเทรนมาว่าเทคนิคการฉีดยาที่เหมาะสมตำแหน่งปริมาณจะเป็นยังไง
1: คือบางคนก็ฉีดก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ไงถ้าอยากจะตรงนี้ให้มันนวลนูนสวย
0: มันมีตั้งแต่การฆ่าเชื้ออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องฆ่าเชื้อบริเวณที่จะฉีดก่อนตำแหน่งการวางเข็มปริมาณของการฉีดเพราะอย่าลืมว่าบนใบหน้าเราเนี่ยหรือตำแหน่งที่จะฉีดบางทีมันมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อถ้าเราฉีดยาแล้วแทงเข้าไปในเส้นยามันก็จะเข้าไปในเส้นได้ยาบางอย่างก็ไม่ควรจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเพราะมันเกิดอันตราย
1: ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนด้วย
0: รู้ตำแหน่งที่แน่นอน
1: นี่คือโอ้เสี่ยงหลายอย่างนะที่พูดมาทีนี้ความอยากสวยอ่ะอยากให้รูปหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้ตรงนี้มันนูนขึ้นตรงนั้นแฟบลงเนี่ยความเสี่ยงที่จะไม่ได้สิ่งแบบนั้นเนี่ยมันมี
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราใช้สารอะไรมันจะอยู่คงที่ขนาดไหน
1: จะไหลไป
0: ฉ
1: ี
0: ดบางทีมันไหลอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะได้แต่ที่แย่กว่านั้นคือเสี่ยงต่อชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าลองดูสิคะคุณแอดสถานที่ที่ฉีดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่เราฉีดปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมา
1: เช่นอะไรได้บ้างฮะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเราแพ้สารที่เราฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยคนบางคนหายใจไม่ออกความดันตกและอาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: สถานที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่อุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตได
1: ้โอ้โหอันนี้คือที่สุดแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสี่ยงอยากสวยแต่สุดท้ายเสียชีวิตนี่ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มกัน
1: เขาจะฉีดส่วนไหนในร่างกายได้บ้างฮะถ้าเป็นหมอกระเป๋าหิ้วมาที่คอนโดแบบเนี้ย
0: ถ้าเป็นฉีดเพื่อให้ขาวส่วนใหญ่เขาฉีดเข้าเส้นเลือด
1: โอ้โหคือดูเส้นเลือดยังไงฉีดเลยเง
0: ี้ยใช่ถูกค่ะแต่ถ้าเป็นการฉีดลักษณะแทนสารเติมเต็มบางอย่างเนี่ยฉีดได้เยอะมากฉีดบนใบหน้าที่นิยมกันฉีดพวกหน้าผากฉีดจมูกแก้มคางอันนี้พวกนี้ให้ปรับรูปหน้าหรือฉีดริ้วรอยต่างๆฉีดตามอวัยวะอื่นที่ไม่ได้อยู่บนหน้าก็ได้อย่างเช่นฉีดตามมือ
1: เหรอฮะ
0: หลังมือให้แบบเต็มๆนูนๆไม่ให้มือเหี่ยว
1: บางคนมันเหี่ยวดูเหี่ยวหรือว่ากระดูก
0: ฉีดเพิ่มขนาดหน้าอกกับสะโพก
1: อุ้ยเขาไม่เสริมซิลิโคนใส่เขาฉีดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะก็มีหลายคนที่ทำลักษณะแบบนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆเราไม่เคยแนะนำให้ทำเพราะมันต้องฉีดสารปริมาณเยอะๆเข้าสู่ร่างกาย
1: ครับแล้วก็สะโพกด้วย
0: สะโพกฉีดเสริมก้นให้ดู
1: มีเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: ให้ก้นเด้งขึ้นมามีก้น
0: ให้ดูมีรูปร่างให้ดูมีเคิร์ฟ
1: โอ้โหแสดงว่าฉีดได้หลายส่วนมากของร่างกาย
0: ฉีดได้หลายส่วน
1: อืม

0: โอ้โหที่เห็นแบบนี้เสี่ยงมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ายิ่งหมอกระเป๋าหิ้วมามาฉีดที่คอนโดหมอจริงไม่จริงไม่รู้หรือเป็นใครอะไรยังไงสารที่ใช้เป็นไงทีนี้เวลามาถึงอาจารย์แล้วฮะเขาอาจจะไปฉีดที่อื่นมาแล้วมาหาอาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนไข้ที่มาเป็นไงบ้างฮะ
1: คือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดฉีดสารที่มันไม่ผ่านอย.หลายๆตัวเนี่ยนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนไข้มาในอาการหลายๆอย่างคนไข้บางคนมาจากเป็นก้อนก่อน
0: เป็นก้อนบริเวณ
1: เป็นก้อนตามตำแหน่งที่ฉีดเลยค่ะ
0: ที่ฉีดไป
1: บางตำแหน่งบวมบางตำแหน่งบวมด้วยแดงด้วยทั้งบวมทั้งแดงอักเสบบางคนจะมีอาการกดเจ็บตามตำแหน่งก้อน
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่แย่กว่านั้นหรือเป็นเยอะๆคือบวมทั้งหน้าเพราะว่ามันสมมติเราฉีดแค่แก้มแต่อาการบวมเกิดทั่วรอบหน้า
0: ทำไมเป็นไปอย่างนั้นได้
1: เพราะมันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายทั้งหมดของร่างกาย
0: อาจจะแพ้แล้วแพ้เป็นบริเวณ
1: ใช่ค่ะบางคนมาด้วยอาการที่มากกว่านั้นอย่างเช่นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นเจอน้อย
0: หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนี่ต้องมาด่วนภายใน
1: ต้องรีบมาด่วน
0: สมมติฉีดปุ๊บแล้วเกิดอาการอย่างนั้นทันที
1: ส่วนใหญ่จะไม่เกิดทันทีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดไปสัก 3-4 วันจนถึงอาทิตย์นึงน่าจะบวมขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยต้องรีบมาทันทีเพราะเราต้องรีบวินิจฉัยว่าตกลงสารที่เขาฉีดไปเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนั่นคืออาการที่เห็นทางร่างกายนะครับแล้วก็มีหายใจไม่ออกบ้างแต่ว่าเคสหรือว่ากรณีที่หนักที่สุดที่เคยเจอเป็นไงบ้างครับกับคนที่ฉีดมาแบบนี้แล้วไม่ถูกต้องนะ
1: คือ

0: ่เยอะที่สุดที่เคยเจอเนี่ยคือคนไข้นี่มีอาการบวมๆยุ
1: บ
0: ๆตลอดเขาตอนนั้นเขาฉีดเยอะฉีดถึงหลังมือฉีดทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถได้เลยเพราะปวดมือใช้มือไม่ได้มันมือบวมหมดคนไข้คนนั้นเนี่ยตอนที่มารักษาเนี่ยก็เราพยายามที่จะให้ยาแล้วก็ควบคุมอาการแต่ก็ควบคุมอาการได้ไม่ดี คนไข้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า depressed เศร้าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์ทางจิตเวชแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นคนไข้ที่หมอเสียใจมาก
1: ค
0: ือคนไข้เนี่ยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
1: โอ้และ
0: ค่ะซึ่งทำให้ทางศิริราชเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างสูงเลยที่จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้ถึงโทษของการฉีดสารแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายมากกว่าที่คิด
1: ครับคือเริ่มจากการฉีดแบบนี้เพราะอยากจะสวยอยากจะจัดการกับบางส่วนของร่างกายแต่สุดท้ายผลมันกับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะนี่คือกรณีที่คุณหมอเจอกับตัวเองที่เป็นคนไข้แต่เราเห็นอีกข่าวอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่บางคนไปฉีดแล้วก็เสียชีวิตตามมา
0: ทันทีก็มีพวกนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการฉีดสารปริมาณมาก
1: ๆ
0: เข้าไปทีเดียวอย่างนี้เรามักจะเจอกับฉีดหน้าอกหรือฉีดสะโพกเพราะมันต้องใช้สารแบบหลายร้อยซีซีฉีดทีเดียวซึ่งพวกนี้ถ้าสารมันไม่ได้คุณภาพหรือมันมีเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะเกิดการแพ้แล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีณที่ฉีดเลยอย่างนั้นก็มีค่ะ
1: ครับหรือกรณีอีกอันนึงที่ได้ยินไม่นานมานี้ที่ฉีดที่คลินิกแต่ว่าเหมือนแพ้ยาสลบอะไรแบบนี้ฮะ
0: อันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีนึงคืออาจจะไปทำหัตถการอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแพ้ยาที่เกิดจริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือสถานพยาบาลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
1: คร
0: บถ้วน
1: อ๋อมันฟังดูอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแล้วก็กับทุกคนด้วยที่อาจจะเป็นไปได้
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะทำอะไรในแบบนี้หมอว่าต้องหาข้อมูลให้เยอะ
1: ที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
0: เราควรจะอย่างน้อยนะคะ1เราเลือกหมอที่เราจะไปฉีดคือหมอกระเป๋าเนี่ยตกลงคุณเป็นหมอหรือเปล่าเรายังไม่
1: ร
0: ู้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกว่าเอ๊ะหมอที่เราจะไปฉีดตกลงเป็นหมอจริงไห
1: ม
0: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเช็คได้เลยจากเว็บไซต์ของแพทยสภาจะสามารถคีย์ชื่อนามสกุลของหมอคนนั้นไปจะขึ้นรูปมาแล้วบอกว่าหมอคนนี้ตกลง1จบหมอจริงไหมจบสาขาเชี่ยวชาญด้านไหนด้วยซ้ำคือสมมติคีย์ชื่อหมอรังสีมาลงไปอาจจะขึ้นว่าโอ้จบแพทย์ตั้งแต่ปีไหนอันนี้อาจจะทำให้ดูอายุได้ แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าจบมีเหมือนกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหนบ้างที่ผ่านการรับรองอย่างเงี้ยเราสามารถคีย์หาได
1: ้หมอที่ควรจะฉีดด้านนี้หรือทำสถานการณ์ด้านนี้ควรจะเป็นหมอที่จบ
0: คืออย่างน้อยควรจะต้องจบอย่างน้อยคุณจะต้องจบแพทย์ถูกไหมคะเขาจะรู้วิธีฉีดจริงส่วนสาขาที่เชี่ยวชาญหมอว่าแล้วแต่มีหมอหลายๆสาขาที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องผิวหนังเป็นด้านหนึ่งบางคนอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นหมอทางศัลยกรรมตกแต่งก็จะสามารถฉีดหรือหมอที่เป็นหมอที่ทางดูแลทางด้านใบหน้าตาหูคอจมูกอย่างนี้ก็เท่าที่มีก็ทรา
1: บ
0: หรือจริงๆเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมอย่างดีจริงๆก็หมอก็ว่าน่าจะได
1: ้แต่ขอให้เป็นหมอจริงๆเนี่ย
0: ขอให้เป็นหมอจริงๆ
1: แล้วก็ดูรูปด้วยว่าตรงกับคนที่เดินมาหาเราที
0: ่ใช่ต้องดูรูปด้วยเพราะไม่งั้นบางทีใช้ชื่อปลอม
1: ครับแต่ทีนี้อีกอันนึงคือการมาฉีดที่นี่ที่ห้องพักของเรามันสามารถทำได้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วควรจะเป็นไปฉีดที่ไหนยังไงที่ปลอดภัย
0: เอาเป็นว่าหมอจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่มาฉีดหรอกค่ะอย่างหมอนี่เคยมีคนชวนไปแบบว่าเนี่ยขอรวมๆเพื่อนมาหลายๆคนนะคะเชิญคุณหมอมาฉีดให้ได้ไหม
1: นิดเดียว
0: โดยส่วนตัวหมอไม่ทำด้วยเหตุผลอย่างที่บอกคือสมมติถึงแม้ว่าหมอจะดีใช้สารที่ผ่านอย.ก็ตามแต่ผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่ไม่คาดฝันสมมติเกิดคนไข้แพ้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปหรือเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าฉีดในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมันไม่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างเวลาที่เราไปตรวจสถานพยาบาลสมมติว่าจะกองประกอบโรคสินจะไปตรวจให้การรับรองเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดูมีเครื่องมือช่วยชีวิตครบไหมมีรถเขาเรียกว่ารถ emergency มีเครื่องที่จะสามารถใส่ท่อช่วยหายใจสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเล็กๆอยู่เพราะฉะนั้นของพวกนี้เป็นปัจจัยอันนึงที่คนที่จะไปรับบริการควรจะเลือกดูซึ่งง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกดูได้เวลาที่เราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยมันจะมีป้ายสีขาวและมีตัวหนังสือสีเขียวเขียนเลยว่าคลินิกอันนี้เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปหรือคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านไหนอย่างถ้าเป็นผิวหนังก็จะเขียนว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเราก็จะรู้เลยว่าเจ้าของคลินิกนี้เนี่ยคือเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านไหน
1: ถ้าจะฉีดพรุ่งนี้ก็ควรจะ
0: เลือกดูสักนิดนึง
1: ผิวหนัง
0: อย่างน้อยก็จะเป็นหมอผิวหนังหรือจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นมีเป็นคลินิกเวชกรรมมีป้ายให้เห็น
1: ต้องมีคำนี
0: ้ต้องมีให้เห็น
1: ควรจะมีคำนี้คือการไปฉีดตามคลินิกจะบอกว่า มันปลอดภัยหรือไม่อะไรต่างก็ต้องดู
0: ปัจจัยหมอคิดว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างอันสุดท้ายที่เราต้องดูคือตกลงเราจะไปฉีดอะไรคือสมมุติเดินมาปุ๊บเนี่ยหมอเอายาคนไข้ส่วนหนึ่งเลยอ่ะเชื่อใจไม่เคยขอดูถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะคุยกับคุณหมอว่าจะฉีดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะถามก่อนว่าตกลงมันคือสารอะไรนะเราตกลงจะฉีดอะไรกันอยู
1: ่ฉีดเพื่ออะไร
0: ใช่มันเป็นสารอะไรกันมีวิธีการแก้ไขยังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่พอใจหรือสมมุติคนไข้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นขอดูว่าเอ้ยที่กล่องอันนี้เนี่ยตกลงมันผ่านจริงไหมซึ่งหมอคิดว่าหมอทั่วๆไปที่เขาเรียกว่าอะไรมีการทำหัตถการคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยเวลคัมอยู่แล้วที่จะให้ดู
1: ครับก็ควรจะชี้แจงแล้วให้ฟังอย่างละเอียดด้วย
0: มีกล่องอันนี้นะนี่อันนี้ผ่านนะคะเรียบร้อย
1: คำว่าผ่านหรือมีตราเนี่ยคือตราอย.ใช
0: ่ไหมใช่ตราอย.ประทับของประเทศไทย
1: จะเหมือนอย.ทั่วไปไหมฮะ
0: เหมือนตาออยทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่เขียนผ่านการรับรอง อย่างนี้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะยาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีหมอบางคนที่หิ้วมาเองอาจจะไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทยซึ่งหมอว่าอันนั้นก็อาจไม่ถูกต้อง
1: เหรอฮะแม้จะบอกว่าเนี่ยยานี่เขาฉีดกันเมืองนอกฉีดเยอะแยะหิ้วมาเองถูกกว่าอะไรแบบนี้
0: เพราะออยไทยก็จะมีระเบียบในการตรวจเพราะกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนี่ค่ะเรากับต่างชาติอาจจะถูกไหมคะมีโรค บางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราก็ควรจะมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยในประชาชนของเรา
1: คนไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอ๋อมีเหตุผลนั้นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เพื่อนเขาชวนอ่ะเขาบอกว่าหมอคนนี้ก็เพิ่งมาฉีดให้ฉันก็ปลอดภัยดีไม่เห็นเป็นไรเลยกรณีที่ต้องให้คุณหมอมาแก้ไขนะฮะหน้าพังมาแล้วหรือว่าส่วนไหนต่างๆของร่างกายก็ตามเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับ
0: มากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สิริราชเนี่ยเราเจอเคสใหม่อย่างน้อยๆนะคะเดือนนึง 1-2 เคส
1: โอ้แ
0: ล้วทุกเดือน
1: อันนี้คือมาให้แก้นะฮะ
0: มาให้แก
1: ้คือคนที่มาต่อลงชื่อไว้เพื่อจะมาฉีดอย่างถูกต้องเนี่ยก็คิวยาวอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: มีมาให้แก้ไขอีกส่วนนึง
0: แต่คิวแก้เนี่ยเป็นคิวรัดเพราะยังไงซะเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ก่อนคนไข้มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
1: คืออะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำเนี้ยบางทีบอกว่ามันสวยเร็วง่ายถูกอะไรแบบนี้
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเนื่องจากค่าใช้จ่ายของการฉีดสารเติมเต็มจริงๆที่ถูกต้องหมอว่า average นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ CC ละ 1,000 นึง
1: อ๋อเขาฉีดกี่ CC ฮะ
0: ก็แล้วแต่เลยค่ะ 3-4 CC แต่คืออย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายในการฉีด CC ละ 10,000 กว่ากับ CC ละ 1,000 มันต่างกัน10เท่านะ
1: อย่างนี้นี่เองคือถูกกว่าแน่ๆ
0: ค่ะ
1: สะดวกกว่าเพราะเขามาฉีดถึงที่อะไรอย่างนี้
0: อาจจะอย่างนั้น
1: อาจจะด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยทำมาแล้วเนี่ยฉันทำมาหมอคนนี้ทำให้หรือคนที่มาฉีดให้ก็ดีเหมือนกัน
0: บางคนไม่ได้ฉีดกันแต่ที่คอนโดนะคะฉีดกันในรถตู
1: ้อ
0: ย่างเงี้ยขับรถแล้วก็ฉีดกันในรถตู้อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
1: นัดกันเจอกันตรงไหน
0: นัดกันเจอกันถนนเนี่ยฉีดกันตาม
1: รถตู้ฉีดเลย
0: ซึ่งอันเนี้ยบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นหลายๆปีไม่เห็นจะเป็นอะไรสวยด้วยถูกด้วยทำไมถึงจะต้องฉีดราคาแพงประเด็นก็คือว่ากลุ่มซิลิโคนเหลวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้บางทีมันอยู่เฉยๆในร่างกายเราอยู่ตั้งนานกว่าจะเกิดปฏิกิริยาน
1: านได้สักแค่ไหนฮะ
0: งานวิจัยทางการแพทย์เคสที่นานที่สุดคือฉีดมา40ปีแล้วถึงเพิ่งเกิดอาการ
1: โอ้40ปี
0: เพราะฉะนั้นสมมุติคุณฉีดกันมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดอาการอันเนี้ยอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีหลัง
1: มีกรณีของใครไหมครับที่ฉีดแล้วอยากจะเอาออกบ้างแล้วมันเอาออกไม่ได้หรือมันเป็นอย่
0: างนั้นเป็นความทุกข์ของไม่ใช่แค่คนไข้เป็นความทุกข์ของหมอด้วย
1: ทำไมฮะ
0: คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสมมุติเวลาที่เขามาหาเราเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่รู้จริงๆว่าตกลงถูกฉีดอะไรมาบางทีมันบวมไปหมด
1: เป็นสารอะไรก็ไม่รู
0: ้สารอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ในขณะที่จะต้องประเมินว่าเราจะทำยังไงเพื่อรักษาเนี่ยอันนึงเลยคือ1เราต้องเอาชิ้นเนื้อคนไข้ออกมาดูอย่างเช่นเราก็ต้องมีตัดให้มันมีแผลตัดออกมาดูแล้วเสร็จแล้วมาดูทางเขาเรียกว่าทางพยาธิวิทยาดูว่าสารอันนี้น่าจะเป็นอะไรซึ่งสารพวกนี้มันมีลักษณะต่างกันบางทีเราย้อมสีเราพอจะบอกธรรมชาติของมันได้ปัญหาที่เราเจอเยอะคือซิลิโคนเหลวซึ่งถูกเขาเรียกว่าถูกแบนไปทั่วโลกแล้วว่าห้ามฉีดกันเนี่ยพวกนี้จะเห็นลักษณะเป็นโพรงอยู่ในผิวข้อที่แย่คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรละลายออกมันได
1: ้
0: วิธีการเดียวที่จะเอามันออกได้คือเราเปิดผิวหนังออกแล้วขูดมันออกจากใต้ผิวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทั้งทำยากแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับคนไข้ทีหลังอย่างเช่นเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ง่ายตอนนี้ศิริราชกำลังมีโครงการวิจัยกำลังพยายามอยู่เรามีการร่วมมือกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะแยกสารประกอบของซิลิโคนพวกนี้ออกมาดูว่ามันพอจะมีสารอันไหนไหมที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้มันสลายหรืออย่างน้อยทำให้มันนิ่มขึ้นเราทดลองเป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันที่จะพยายามใช้เครื่องเลเซอร์บางตัวที่ แทงเข้าไปใต้ผิวหนังคนไข้ให้ความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดูดมันออกมาได้
1: ทำได้ยัง
0: แต่ยังไม่ได้ 100% เรามีคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยดีขึ้นพอสมควรหลายรายเพียงแต่วิธีพวกนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เราเอามาทำได
1: ้โอ้โหคิดว่าเอาง่ายๆถูกๆแล้วก็ทำเร็ว
0: เกิดปัญหาระยะยาว
1: แต่พอมาแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่กว่าเยอะเลย
0: ไม่ง่าย
1: โอ้โหตอนนี้มีได้ยินว่านะครับเขามีการฉีดกันเองแล้วด้วย
0: ค่ะ
1: คือไม่เห็นยากนี่ฉันก็รู้เข็มนี่นะใช้กี่ซีซีฉีดเลยตำแหน่งตรงไหนก็รู้บางทีไม่ใช่เป็นหมอกระเป๋ามานะฉีดกันเองก็มีนักศึกษาก็ทำกันจริงไหมฮะจ๊ะ
0: ยาพวกนี้มีขายหลายที่บางทีขายออนไลน
1: ์อุ้ยจริงฮะ
0: จริงค่ะซึ่งอันเนี้ยเราควรที่จะต้องเตือนทั้งประชาชนแล้วก็เตือนคนที่จะฉีด
1: ค
0: ืออย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่คิดว่าอยากจะฉีดเมื่อกี้เราให้ข้อแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรบ้างดูทั้งคนฉีดดูทั้งสารที่จะฉีดสถานที่หมอก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนคนที่คิดว่ากำลังจะฉีดคนไข้คนอื่นหรือฉีดเพื่อนกันเองหรือฉีดเพื่อเก็บเงินก็ตามเนี่ยคือบางทีคุณไม่ทราบว่าผลพวกนี้มันอยู่กับคนที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลายาวแล้วก็ทำให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอาจจะเสียโฉมไปเขาอาจจะทำงานไม่ได
1: ้
0: ขอสักนิดนึงเถอะค่ะให้คิดก่อนว่าที่คุณกำลังทำเนี่ยมันส่งผลเสียกับชีวิตของคนอื่นมาก
1: ครับแล้วถ้าคนที่อยากสวยเราคิดว่าเอาแบบนี้ง่ายๆฉีดอย่างนี้แล้วกันหมอจะเตือนว่าอะไรดี
0: หมอว่าเราอยากคิดถึงแค่สวยง่ายสวยเร็ว
1: ถูก
0: และราคาถูกความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดถึง
1: วันนี้ครับอาจารย์เตือนพวกเราเตือนย้ำมากๆเลยนะฮะกับการที่ฉีดอะไรเข้าร่างกายแล้วมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเออเขาเคยทำกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันง่ายดีถูกดีแล้วก็เร็วด้วยแต่อยากให้คิดมากๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ให้ทุกท่านได้เอาไปคิดพิจารณาเยอะๆก่อนที่จะฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมอใจแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมแล้วครับคุณผมอุตส่าห์มาตั้งไกล
0: หนูไม่ฉีดดีกว่าค่ะ
2: ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปฉีดเลยอ่ะมันมีผลกระทบที่เยอะมากรักษายากมากเสียเวลาอย่างเดียวไม่พอนะสุขภาพจิตเราก็แย่ไปด้วยอ่ะ
3: บอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าเพื่อนสนิทแบบก็อยากเตือนๆนะคะอยากฉีดกระเป๋าว่าอย่าเด็ดขาด

0: ถามว่าทำไมถึงอยากมีลูกเพราะว่าทราบกันก็คือเรามีครอบครัวแล้วนะครับพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรักระหว่างเรากับแฟนของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะทำอะไรนะครับรวมถึงทายาทที่จะเกิดมาเราจะดูแลเขายังไงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับอีกพาร์ทนึงของชีวิตของผมและแฟนพอเราแต่งงานพอเรารักกันณวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมีลูกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมีได้พอเราวางแผนแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมการต้องวางแผนในอนาคตมันก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาอยู่ในสังคมอยู่กับเราเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงเราต้องมีมุมมองไม่ว่าผมแฟนคิดยังไงถามว่ามีความรู้แค่ไหนไม่มีเลยครับเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้คำว่าตัวเลข9เดือนเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนึกไม่ออกครับว่า9เดือนมันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้ว่าอ่ะ9เดือน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประพัฒน์วานิชพงพันธ์แล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิฟต
1: ์คุณหมอครับจะว่าไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะฮะก
2: ับ
1: การที่มีครอบครัวและภรรยาก็พร้อมที่จะมีน้องแต่ทีนี้ผมต้องมาขอข้อมูลกับทางคุณหมอว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงครับ
2: ในเรื่องของการเตรียมตัวคงมีหลายประเด็นนะครับทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายดูเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
1: ตอนนี้ตรวจ

0: เรียบร้อยแล้ว
1: แข็งแรงทั้งคู่ใช่ไหมครับ
0: แข็งแรง
1: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณคลิปที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
0: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
1: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ์ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้ง

0: อาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคือแข็งแรงทั้งคู่จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรแล้วรักษาแล้วก็พร้อมแล้วถ้าจะมีน้องก
0: ็
1: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
0: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละระยะได้อีก
1: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอมันไม่ใช่บอกว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
0: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
1: มันก็น่าจะปกติ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับการตั้งแต่ละเดือน
0: มีแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ละระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพัดตกหกล้มมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องๆอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
1: อันนี้เยอะ
0: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
0: ื่
1: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งนึงว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
0: ได้ครับ
1: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี้
0: ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
1: ครับ
0: เดี๋ยวบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
1: อัลตราซาวด์
0: ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นที่หลักในการตรวจทารกในครรภ
1: ์
0: ว่ามีความปกติหรือว่าความผิดปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
1: ่
0: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะนัดคนไข้ส่วนใหญ่ตอนประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจนเราก็จะทำการตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
1: คุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้นี่นะฮะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บนี่นะฮะ3เดือนแรกไม่หลุดไปสักก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดีแต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
0: ์ใช
1: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
0: ใช่ใช
1: ่ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
0: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างหนึ่งครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ
1: ์
0: นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะคร
1: ับ ส่วนใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่เป็นเช่นน
1: ั้นย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจเลยครับ
0: ครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก
1: 3-5%
0: ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูก
1: คือ
0: เกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
1: คุยง่ายเป็นได้หมดเลยนะ
0: เป็นได้หมด
1: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
0: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอยนะครับ
1: ถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ
0: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
1: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
0: บรรยากาศห้องนักศึกษาจะมืดทึมนิดนึงนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับ
1: คลิป
0: บรรยากาศจะสลัวนิดนึง
1: เป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
0: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยให้ชัดก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดน
1: ึ
0: ง
1: ให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ
0: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชัน
1: ครับ
0: แต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจนะครับห้องเนี้ยจะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
1: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
0: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอัลตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
1: อันนี้ถ้าเกิดบางรายดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
0: ือ
1: ว่าโชคดี
0: ใช
1: ่แต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย
0: มันจะมี
1: อาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
0: โอ้มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้ากะโหลกศีรษะเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
1: ม
0: แต่ละความผิดปกติมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าแล้วปกติหรือผิดปกติ
1: อันนี้คือเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
1: แต่พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
0: ใช่ว่าคืออะไรกันแน่
1: แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
0: ความผิดปกติ

0: เอาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับคุณกิฟต์ไม่มีสาเหตุ
1: ไม่มีเลยเหรอครับ
0: ไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
1: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ใช
1: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็เจอผิดปกติได้
0: เจอผิดปกติได้อีกส่วนหนึ่งเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่อได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
1: ่
0: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายโครโมโซมมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินตรงนี้ครับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนคนเดียว
1: ความผิดปกติที่บ่งบอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
0: มีเยอะนะครับ
1: เยอะเลยเหรออ
0: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกซินโดร
1: ม
0: ซินโดรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กบางคนเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นซินโดรมที่มีชื่อแปลก
1: ๆ
0: ซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก
1: ็หลายอาการเลยในซินโดรมนี้
0: ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจนเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจที่ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างคุณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม
1: ่
0: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา
1: ก็จะเห็นเป็นภาพ
0: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรปกติหรือผิดปกติ
1: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
0: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
1: ถ้าเราดูภาพในจอนี่นะคุณหมอคร
0: ับ
1: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
0: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
1: ขอโทษนะครับตรงนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับวงรูปไข่อันนั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิฟ
1: แล้วก็พอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
0: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นไหมครับเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างนี้ครับ
1: ใช่ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
0: ได้ทุกจุดครับ
1: ทุกจุดเลย
0: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ยอีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก็เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
1: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิฟต
1: ์
0: มีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
1: ม
0: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะหยุดแค่อัลตราซาวด์นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเออเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กเอาเลือดเด็กไปตรวจหรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะครับ
1: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: เดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
0: อื่นได้ครับแต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือจะใช้อัลตราซาวด์เป็นหลัก
1: นี่ก่อนเลย
0: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่งตรวจเป็นรายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
1: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
0: เป็นส่วนน้อยครับ
1: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
0: 3-5%
1: ประมาณนี้นะช
0: ่
1: วงนี้งั้นเดี๋ยวนอกจากอัลตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่นึง
0: ได้ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึง
1: ครับผม
0: นะครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดนะครับ
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่2
1: ศีรษะ
0: สองศีรษะใช่
1: ติดกัน
0: ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรกเลยคุณหมอ
0: ตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่คันแฝดต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึง
1: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้ก็อยู่ในนั้นบางคนที่แฝด2ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝด3แฝด5เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
0: ครับ ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่าบางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทำให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
1: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
0: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยเกิดจากไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
1: หน้าไม่เหมือนกัน
0: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
1: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
0: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
1: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันมั้ยครับ
0: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: อย่างเช่น
0: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
1: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
0: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบปัญหาก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะครับคุณกิฟต์หมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
1: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
1: อ
0: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
1: ห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
0: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด
1: ็
0: กนะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขภาพของเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
1: ม
0: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วแปลกโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณกิฟต์ตุ๊บ
1: นี่คือเสียงหัวใจเด็กเหรอ
0: เสียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นที่ได้ยินนี่คือปกติ
1: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กที่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
0: ไม่ครับ
1: ลูกก็จะตื่นเต้นตามไปด้วย
0: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
1: แยกกัน
0: ใช่ครับใช่เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
1: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าแล้วคุณหมอครับ
0: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเหลือสัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก140 150
1: จะเร็วมาก
0: เร็วครับเร็ว
1: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
0: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
1: แล้วห้องนี้ที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติอย่างที่บอกคือ
0: เช่นดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็ค่อนข้างกังวลนะว่าเกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
1: ่
0: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กจะมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
1: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
0: ั
1: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลบคันคออ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
1: ทีนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
0: ้ได
1: ้ได้เลย
0: ได้
1: น
0: ะ
1: มันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
0: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนในกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว เช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้าง

0: ผิดปกติ
1: ครับ
0: อยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าหัตถการคืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
1: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
0: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได้แต่ต้องรับทราบความเสี่ยงว่าโอกาสเด็กเป็นดาวเนี่ยสูงขึ้นตามอายุ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านกังวลว่าเด็กจะเป็นดาวไหมอยากเจาะน้ำค่ำก็ต้องมารับฟังข้อมูลห้องนี้ก่อน
1: ที่ห้องนี้
0: ใช่แล้วพอตัดสินใจว่าอยากเจาะเราก็ส่งเข้าไปเจาะที่ห้องอันดาซาที่เมื่อสักครู่เราไปดูกันมา
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแสดงว่าคนไข้ที่เริ่มมีภาวะที่ไม่ปกติจะต้องมาเข้ารับการ
0: ให้การปรึกษา
1: ให้การปรึกษาห้องนี
0: ้ก่อนทำหัตถการใช่
1: แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคลิปหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่างๆการส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
1: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
0: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เราต้องเอาทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
1: รักษาได้เลย
0: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใ
1: ช่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่เดือน2เดือนแรกได้เลยไหมคร
0: ับไม่ได
1: ้เอาไม่ได้ด้วย
0: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่น4เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วเกินไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
1: ่
0: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลังเจาะ
1: มีด้วยนะ
0: มีครับอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันนึง
1: คือ
0: ถุงการตั้งครรภ์เหมือนลูกโป่งใส่น้ำถุงนึง
1: ครับ
0: ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีความเหนียวพอสมควรหลังจากที่เราเจาะไปด้วยเข็มเล็กๆเมื่อถอนเข็มออกมามันจะมีการสมานตามธรรมชาติ
1: 4-5 เดือนก็เป็นช่วงที่คุณหมอบอกว่าควรจะเอาตรวจสาวครั้งแรกนะครับก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเสร็จปั๊บ
0: ก็เจาะน้ำคร่ำต่อหรือเจาะเลือดทำหัตถการกันต่อ
1: มีบางเคสที่สามารถรักษาได้ไหมครับเราด้วยการที่เราเจาะน้ำคร่ำดูโครโมโซมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหม
0: ถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่านั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
1: ้ต้องยุติการตั้งครรภ
0: ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการตั้งครรภ์แต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กไปตรวจแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาด้วยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น
1: เลือดแม่ไม่พอ
0: ไม่พออ
1: ุ้ย
0: เพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
1: แบบนี้รักษาได้
0: รักษาได้คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำหัตถการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
1: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
0: ใช่
1: ดูโครโมโซม
0: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะนี่คือเขามาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
1: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะครับจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจากโดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
0: ได้ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
1: ่เ
0: พราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
1: ก็สามารถรู้ได
0: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรมีรกด้วยนี่
0: เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได
1: ้ก็
0: ค
1: ือ
0: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำคร่ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปมาก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
0: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย
0: ค
1: ุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
0: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
1: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
0: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติม
1: ครับ
0: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงท้องอ่อนๆระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอันตราซาวด์เพื่อยืนยันมีโปรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
1: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับ ที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้นถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกตินะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
0: ไม่เครียดครับ
1: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
0: แน่นอนนะฮะแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได้คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
1: ่
0: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรอันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
1: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับขอบคุณคุณหมอนะครับวันนี้
0: คร
1: ับ ที่มาให้ข้อมูลนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันนี้ผมได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

ำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาพ่นปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอเร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วแล้วก็ผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งแล้วแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็

็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

0: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้อันดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นๆเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้กลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่ว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันท์สาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยอีกครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoul หรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23-24 เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23-24 เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23 และ 24 เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงโซลหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลา

0: บุกไว้เลยนะถึงวัน23 24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อศอกอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เนี่ยเขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
1: เอ็นข้อศอกอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อศอกอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อศอกมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อศอกแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อศอกอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
2: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะค่ะเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกใช่ข้อศอกด้านนอกตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได้ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก็จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
3: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้าง
2: ใช่ครับ
3: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ได้ครับ แล้วบางทีสอบถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยค่ะบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
3: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆ

0: ทีอาจจะต้อง
1: ครับ
0: ใช้แบบสแลปช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
1: ใช่ครับ
0: เริ่มมีอาการแล้วนอ
1: ค
0: ก
1: ร
0: จ
1: ั
0: าก
1: บ
0: ปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทําให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
0: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์นิว
1: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทํางานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ด้วยน้ําหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทําให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะค่ะอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกเนี้ยครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกร็งเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
2: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกร็งๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
1: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลวพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
2: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
1: ครับ
2: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
1: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายเราก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพิตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
2: ดีค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ตึง

0: ู้สึกตึงบริเวณหลังแขนต
1: อ
0: ร
1: ื
0: งเนี
1: ม
0: ้ยครับ
1: ใช่
0: ถ้าเก
1: ค
0: ิด
1: ่ะ
0: คนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ1 ถึง 20ครั้งไว้แล้วค่อยๆผ่อนทําแบบเช้าสัก5 ครั้งเย็นสักห้
1: น
0: า
1: ี้
0: ครั้ง
1: ผ
0: แ
1: ่
0: บ
1: อน
0: บ
1: อ
0: เ
1: ย
0: น
1: ่
0: ี
1: า
0: ้
1: ง
0: ย
1: นี
0: ค
1: ้
0: ร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่ไหมคะแล้วก็ท
0: ใช่
1: ำอ
0: ค
1: ี
0: ร
1: ก
0: ับ
1: ซ้ำๆอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่
1: อ๋อ
0: ครับแบบกดครั้งไว้นับ1 ถึง 20แล้วก็ผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็อาจจะพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยทําใหม่รวมสักประมาณ5 รอบทําเช
1: อ
0: ้าทําเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทําอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5 นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
1: ค่ะ
2: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้างก็
0: ใช่ครับที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะไอ้ตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2 นิ้วมือครับ
1: ค่ะ
0: ใช่
1: รัดตรง
0: พ
1: น
0: อ
1: ี้
0: มารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู่
1: ค่ะ
0: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: ใส่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
0: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย์
2: อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย์
0: ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือสองสาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่สามก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได้
1: อ๋ออย่างน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้
0: ่
1: ก็ไ
0: ค
1: ด
0: รั
1: ้
0: บถ้าเก
1: อย
0: ิ
1: ่
0: ด
1: างน
0: ว
1: ี
0: ่
1: ้
0: า
1: ด้วย
0: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คื
1: ออ ๋อ
0: ที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2 ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: แล้ว
0: ่
1: ก็
0: ครับ
1: แล้วก็ก
0: แล
1: ด
0: ้วก
1: ไว
0: ็
1: ้อย่างนี้สัก
0: ก
1: พ
0: ร
1: ั
0: ะ
1: ก
0: ดก
1: ห
0: ข
1: นึ
0: ึ
1: ่
0: ้น
1: งอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหม
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้วก็
0: คร
1: อย่
0: ั
1: าง
0: บ
1: นี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5 ครั้งใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ค
1: ก็
0: ร
1: อี
0: ัก
1: อย
0: บ
1: ่างหนึ่งก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค2 ท่านะง่ายๆแต่ทำท
0: ใ
1: ุ
0: ช
1: กว
0: ่
1: ันใช่
0: ค
1: ไห
0: ร
1: ม
0: ับ
1: คะทำทุกวัน
0: ใช
1: เน
0: ่
1: าะ
0: ครับ
1: โอเค
0: แต่ถ้า
1: ค
0: เก
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา2 ถึง 3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวแถวข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67 ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
0: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นนิ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึกกรึกตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึกกรักได้พอเสียงกรึกกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออก
1: เลย
0: ชาเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้อง

0: รักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะหนึ่งนะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวเลยครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะมากอันนี้ก็จะลด
1: นะไม่เกรงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดปวดเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบาๆ
1: นี่เหรอ
0: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกรงนะครับ
1: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกรง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดนวดนวดนวดโอเคค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นๆบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเป็ดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช
1: ่
0: แต
1: ่
0: ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับ
1: ยกเว้น
0: แต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดแล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาและคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิษฐ์คุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
1: LVH
0: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อ

0: ใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ต
1: าอายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก
1: ็
0: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าของแม่ทันมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายๆค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
2: ้ค่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
0: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
0: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
0: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทำให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่แอ่นตัว
1: แอ่นตัว
0: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะๆ

0: เวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแผลร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจาก

0: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
1: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
0: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพสเมเกอร์อยู่นะคะ
1: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
2: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะคะแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจละว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลัง2เช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1ถึง2โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างงอเข่าเยอะกิจกรรมเลยที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้าเกิดมีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งเทียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค่ะ
2: นะครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
1: ์เหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
0: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
1: อ๋อเหรอคือพอถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นตัวอยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาส

0: PrEP นะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: เนาะโอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
1: ขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะ
0: เอาเหรอ
1: ผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคหนึ่งนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
0: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหม
1: คะ
0: มันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเตือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการนึงแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
0: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่
1: ะ
0: ถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
1: อืมค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
0: ต้องมารักษาก่อนค่ะ
1: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการ
0: ป้องกันได้ค่ะ
1: ยังไงคะยังไงคะป้องกัน
0: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะอย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ้ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช็อกคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
1: อืมค่ะใช่ดิฉันเคยกลั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่ะคุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
2: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต้องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับ ซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ
1: อ
2: ันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
2: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ปาตอนนี
1: ้
2: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้ครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสกิดครับพี่ตา
1: หรือ
2: ว
1: ่
2: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับถ้าคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือแบบวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเกล็ดเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
1: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้อันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือนอาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: คือแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
2: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
1: oh.
2: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ปั
1: ๊
2: บแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตาเช่นบางคนอ่ะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉ
2: ะ
1: นั้นใช่ครับปอดแตก
2: ใช
1: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
2: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
2: ือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยเป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้ ี้เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
2: เชี่ยวชาญใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่

0: ่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
1: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพุนมีหลายตัวนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เราใช้เป็นยารักษากระดูกพุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
0: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
2: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นต่อไปเวลาสมมุติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียบได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสักสองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะคุณพนิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวสาแมค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งนึงค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
2: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1-10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
1: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
0: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
1: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
0: ็
1: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอง

0: มีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไป
1: ค่ะ
0: จากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
0: ค่ะแต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
2: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะครับเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย
1: oh.
2: แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า
1: oh.
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาล oh. แย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ IM ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
0: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอม
1: ัน
0: ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพลาร์ดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอ

0: ครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องไกล
1: ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยนี่ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์คร
1: ับ
2: แต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรอะครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
1: ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทหนึ่งหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่ครับ
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าควรลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ค
2: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
2: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้ว

0: นะฮะใน
1: คร
0: ก
1: ั
0: า
1: บ
0: รทํางานมันต้องแบบอยู่ต้องทําได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยัน
1: อื
0: นิดหน่
1: ม
0: อยนะฮะ
1: ครั
0: ช่
1: บ
0: วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลําบากครับนะฮะ
1: คร
0: ด
1: ั
0: ัง
1: บ
0: นั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วย
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย์
1: จริง
0: ใช่
1: จริ
0: ฮ
1: ง
0: ะเดี
1: จ
0: ๋ย
1: ร
0: ว
1: ิน
0: ี
1: ง
0: ้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออ
1: ค
0: น
1: ร
0: ไ
1: ั
0: ล
1: บ
0: น์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับ
1: คร
0: ใ
1: ัน บ
0: มหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น
1: ฮะ
0: e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย์
1: ครับ
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะคร ร
1: ั
0: ับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงใช่ไหมอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้องอ
1: าจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได้นะ
0: แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมฉันบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบนะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงยังคิดดูสิโ
1: อ
0: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยพอเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: สะดวกฟ้าประมาณนั้นแหละอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่า ช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย
1: ์
0: นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือ บางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมครับ
0: ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนึกว่าอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสัก5%แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000ใช่ไหมเขาก็จะเอา50,000เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วตัดที่บางทีก็ให้4ปี4-5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: ครับก็250,000
0: 250,000ฮะแล้วก็เอา250,000เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
1: 250,000บาท
0: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแต่ยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดดังนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับโอ้ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบอร์กฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นหมายถึงแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างนี้ครับมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับกู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ยเอฟเฟกติฟเรทนี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับอ
1: ย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี้คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้นะดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะ นึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนในนี้เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าฮะแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีโอ้ อย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้เขา
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือ2หรือรถมือ2เนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหม
1: อืม
0: ครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันนอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: อืมแต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนื้อไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่มั้ยอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านนี่เป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่า ราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10อ่ะแบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: จ่
0: ายมันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอ้ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์แล้วดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: อ่ะทำงานได้ด้วยเหรอคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: คร
0: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสองสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ยสลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีตัวเลขเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับจ้ะ
1: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่แผนก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: คือ
0: ไม่ว่าจะ
1: หนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchorบล็อกดิดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุไขโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30-35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่ยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้กดชนวนปวนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณาฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
2: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็อาจจะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกัน

0: เขาเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้า
1: อื
0: งอะไร
1: ม
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับทําให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีประทันที่เป็นปกติอะที่ดี
1: ค
0: ต่
1: ่
0: อ
1: ะ
0: กันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะ
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคําพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคําพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
0: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทํานองเนี้ยค่ะคือคําพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่มั้ยคะถ้าลองสํารวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึกออกมั้ยคะหมายถึงจริงๆเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
1: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคําพูดนั้นเราอาจจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคําพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
0: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทํานองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะนึงก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทํายังไงที่จะเป็นการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
1: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นําข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
0: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิด
1: ค่ะ
0: นี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
0: ใช่
1: ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปค่ะอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คําว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทําไมถึงเจอได้ช้าใช่มั้ยคะทําไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทําไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทําทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทําได้ทุกอย่าง
1: ค่ะเพื่อขอให้มีโอกาสเราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาตตรงนี้อบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
0: ค ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการลุ่ยฆ่าหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุณยฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
1: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอ่ะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอ่ะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิด แพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักแน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช
1: ่
0: ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซ็ปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลย
0: นะ
1: ปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตาม สิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกเนี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกครหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มปลายต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเออโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: ค
1: ือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติสี่ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เดิมเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นหายมันเป็นสัญญาณนะคะที่บอกว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่ค่อยสมดุลเซฟเดิมก็เป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งเป็นผื่นแดงๆมีขุยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแต่ที่ศีรษะนะคะจริงๆโรคนี้อาจจะพบที่หน้าด้วยคิ้วหน้าผากหน้าหูหลังหูข้างจมูกคือเกิดบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะทั้งหมดได้เลย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้
1: ผิวหน้าครับจะรู้สึกว่ามันจะแดงๆแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบเอ็นสเก็ตอะครับมันลอก
0: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะเครียดอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานต่ำลงเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยไม่สมดุลที่หน้าก็เกิดโรคได้หรือพบว่าผิวแห้งการที่ผิวเราผิดปกติอะค่ะมันก็สามารถจะเกิดโรคได้เป็นผื่นที่ไหนบ้างคะ
1: ก็จะเป็นบริเวณหน้าครับแล้วก็จะมีหนังศีรษะก็ไม่จะเป็นอาการโรคเดียวกันหรือเปล่ากับที่มีหลังใบหูเหมือนกันก็จะเป็นลอก
0: ค่ะเดี๋ยวหมอขอตรวจดูนิดนึงนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: นี่ค่ะยังมีผื่นลอกที่ข้างจมูกนะคะที่แก้มมีนิดหน่อยดูหนังศีรษะนิดนึงนะคะโทษนะคะ
1: คร
0: ับ หนังศีรษะตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะคะเซฟเดิมเวลาเป็นอาจจะเป็นประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะดีขึ้นเองได้แต่ถ้าเรามีความไม่สมดุลอยู่นานก็อาจจะเป็นนานกว่านั้นบางคนก็ครั้งนึงอาจจะเป็นถึงเดือนนึงก็ได้กว่าจะหายขาดมีช่วงเป็นมากช่วงเป็นน้อยการดูแลตัวเองสำหรับคนที่เป็นเซฟเดิมที่หนังศีรษะหรือเป็นรังแคเนี่ยค่ะแนะนำแชมพูสระผมแชมพูยาอาจจะมีหลายตัวอย่างเช่นซิลิเนียมซัลไฟด์คีโตโคนาโซนหรือว่าน้ำมันดินหรือว่าซิงค์พอลิไทออนนะคะวิธีการสระผมเราก็ควรจะหมักสักนิดนึงค่ะถ้าเราเป็นมากก็ควรจะหมักแชมพูนานนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นน้อยเราก็อาจจะสระแค่1นาที2นาทีแล้วล้างออกได้ความถี่ของการสระก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังเป็นรังแคเยอะมากเราก็อาจจะสระถี่วันเว้นวันสระทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็อาจจะสระแชมพูยาสัปดาห์ละครั้งการที่เราใช้แชมพูอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆมันก็จะมีความสมดุลของเชื้อโรคอยู่ระดับหนึ่งและเชื้อมันก็จะอาจจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยาสระผมไม่ใช้ยาสระผมซ้ำๆก็อาจจะช่วยทำให้รังแคที่เริ่มจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยหายไปได้การใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือว่าการย้อมผมอะค่ะคงไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเซฟเดิมเพราะว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอยู่แล้วถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มากๆมันอาจจะมันเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเป็นเซฟเดิมอยู่พยายามใช้อะไรให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้อะไรเลยคืออย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเซฟเดิมเนี่ยมันเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นบริเวณที่มันทั้งหมดคือหนังศีรษะก็เป็นได้พวกที่มันที่หน้าได้ทั้งหมดมันจะเลื้อรังเป็นหายๆนะคะตัวกระตุ้นนี่ก็คือผิวแห้งเครียดอดนอนแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นถ้าเราเป็นเซฟเดิมแล้วมาหาแพทย์ได้รับการรักษาส่วนมากเนี่ยเราก็จะให้ครีมซึ่งอาจจะมีสารสเตียรอยผสมอยู่ในคนที่เป็นนานๆเป็นทีหรือว่าใช้สเตียรอยแล้วหายเร็วใช้สเตียรอยด์ได้ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเรื้อรังเป็นบ่อยๆคุณหมอก็อาจจะให้ยาที่ไม่มีสเตียรอยด์ไปทา
1: ครับอาการนี้จะมาสามารถหายขาดเลยไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเราปรับพฤติกรรมไม่มีตัวกระตุ้นนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนนะคะหายขาดไปเลยเนื่องจากเซฟเดิมเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเครียดแห้งอดนอนหรือว่าโดนแดดนะคะซึ่งพวกนี้ทำให้สมดุลเสียไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเราเครียดอดนอนพยายามลดลงส่วนเรื่องผิวแห้งก็คงต้องใช้ครีมบำรุงอย่าล้างหน้าบ่อยหรือว่าอย่าใช้สบู่ล้างหน้าที่แรงอะค่ะหรือล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นพวกนี้จะยิ่งทำให้หน้าแห้งอันนี้ก็คงจะทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงหรือว่าเป็นห่างออกหรือหายเลยก็ได้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: สวัสด
0: ีแท้นี่ซุปร้อนมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยๆให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะฮะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
4: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
5: โ
2: อ้เฮ้ยอะไร
0: อะไรอ่ะแพ้ท้องปะเนี่ย
2: ป้าชงกาแฟแล้วชงปลามาให้มันเนี่ย
0: กาแฟสิ
4: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้า
0: อือไหนดูดิ
4: ดม
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะดมดูดิ
4: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
2: ึ
4: ง
2: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองวะเนี่ย
4: ไม่ใช
0: ่เฮ้ยแพ้ท้องได้ยังไง
5: เฮ
0: ้
5: ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
2: แกทำอะไรกันวะเนี่ย
5: แน่เฮ้ยยังเท่าที่จำความได้ยัง
2: นิดเดียวใช่ไหม
5: เฮ้ย
2: นิดเดียวเอง
5: ยังดิ
2: มันเป็นอะไรอ่ะ
6: ทำไมเป็นอย
2: ่
6: างน
2: ั้
6: น
2: การแปลกๆเนี่ย
5: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
5: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
7: เดี๋ยวไหวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
4: ทรมาน
5: นั่งนั่งเอา
2: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
7: นั่งนี
5: ้นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
2: จริงนะ
5: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
4: ้เดี๋ยวไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
2: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นแข่งกัน
4: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
2: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
4: พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยเนี่ย
7: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลโอ้โหทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
4: อ๋อ คืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณ2-3อ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
2: นี่ไง
7: ชัด
4: เนี่ยตรงไหน
8: อย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
2: โอ้โห
8: วัว
5: โอ้โห
8: เอ้ยอีกตัวอะไรนะ
2: ควายไง
0: เฮ้ย
5: แมว
0: จริง
5: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
4: พูดอย่างเงี้ยอ้วนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
0: อ๋อนอนเขากำลังป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
7: ว่าเขาร
4: ู้แหละ
2: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
4: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
0: ไปยื่นมือให้กับโรงพยาบาลเหรอ
7: พี่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
2: เขาอธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจหน่อยฮะ
4: ก็ไม่รู้อ่ะเศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
2: ตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
4: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
2: เออเนี่ยแล้วมันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกๆขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามแอมออกบ่อยๆนะ
4: โอ้แล้วจะทำยังไงล่ะ
0: คุณเราใจหายอ่ะ
2: ทำไม
0: ไอ้วันมันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
5: โอ้
0: อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
2: เออว่า
0: เห็นกันอยู่ลันลาด
4: แต่เดี๋ยว
0: ต้องไปฮะ
4: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
0: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
2: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะ เข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าเขาจะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
4: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นลม
3: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
8: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
7: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
8: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงครับ
0: ก็รู้นี
8: ่ขนาดแต่ผมเสียต้องบำรุงอ่ะผมและคุณสุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเนี่ยนะ
2: โอ้โหหล่อตายแล้วมึงไง
3: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
8: อ่ะผมนี่ไงหล่อลื่น
3: โอ้โห
8: หล่อลื่นหล่อลื่นหล่อลื่น
3: น่าไปยังไงก็ไม่ถูกเลย
0: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
4: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหล่อลื่นเมื่อกี้
3: โอ้ยระวัง
0: ทำให้มันต้องพ่วงอีกรอบเลยอ่ะ
3: ไปแล้ว
8: โอ้โหมันจะท้องจริง
3: เหรอโอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
2: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะที่พูดจาแบบนี้ไม่ได้
3: มันจะเป็นอะไรได้ดี
8: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นคุณน้ำตาลอ้วงนะ
3: อ้าว
2: จริงไหมเน
8: ี่ยจะท้องอีกคน
2: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
7: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
3: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแม่เอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่นี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
0: ี้
1: นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมันจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
0: ๆซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะฮะ
1: ด้านบนนะครับนี่เวลาที่ตัวปลอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: งั้นเวลาที่เราขยับเยอะมาก
0: ครับ
1: งอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มผังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่ม
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้นอุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมอ
1: การเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
0: ที่
1: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะคร
0: ับ ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข้อ
1: เ
0: ลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิดๆ
0: ม
1: ีการบวมนิดๆตุยบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปนะโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บ
0: ถ้าตึงๆหรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้มา
1: เจ็บบริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จุดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บ
1: นะครับ
0: ขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
1: นะครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้มาพอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
1: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ต
1: และที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกงานทำงานของนิ้วโป้งนิ้วเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นนะครับแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งออกอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผังผืดเข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็ดูอาการ
1: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปเลาะตรงผังผืดตรงนั้นออก
0: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืดเนี่ยเขามันหนามากแล้ว เป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหว นะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลง เพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่าง แล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ

0: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบนี้มันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: มันลามมาม
1: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
1: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
0: ครับแล้วก็ทำ
1: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
0: ้
1: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
0: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
1: แผลเราห้ามโดนน้ำ
0: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
1: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้าง
0: ทุกวันมันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นจะอาจจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
0: ครับผม
1: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
0: ห้ามโดนน้ำเลย
1: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างนั้นคุณหมอเขาจะมียาลดอาการปวดให้ทาน
0: ครับ
1: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
0: ้พักไปก่อน
1: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
0: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
1: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
0: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: กระชับเลยอ่ะโอ้พี
2: ่
1: คนเนี้ยแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดเงี้ยใช่ไหมมันรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ
2: ่
1: ะ
2: มีท้องแขนว่าใครบอกเอิ่มก็จริงนี่หว่าเห็นพอแป๊บมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้วนี
3: ่ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวด
2: เริ่มจากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝั่งแล้วกันเน
2: า
4: ะ
2: โอเค
3: นี่ยืดไปข้างหลังแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้น
4: ยืด
3: ยกขวดน้ำให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้า
2: ช้า
3: ใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับขวดมีผลไหมครับจับขวดก้นขวดกลางขวด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
4: ก็ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลยค่ะ
3: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
4: ได้เลย
1: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
2: น้ำมันเยอะด้วยละ
3: อีกท่านึงก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
1: ข้างใช่ไหมคะ
3: ใช่อ๋ออันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนะคะนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งอีกสักท่านี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
2: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
3: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
2: มาโชว
1: ์มา
3: ก็เป็นกลางแขน
1: แบบนี
3: ้แล้วก็หมุนหมุนแขน
1: มันได้หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี
3: ้ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
2: แล้วจะเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีกเหรอ
3: ก็จะยิ่งก็ได้
2: ถ้าไหว
3: ถ้าไหวใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกันก็คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
2: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ปลายจน
3: ใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
2: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมด
3: แต่
2: ม
3: ัน
2: เฉพาะที่ได้ยังไง
3: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงาม
2: โอเคว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนปัญหาเรื่องขนรักแร
4: ้
2: ต้องบริหารไม่มี
1: ต้องจัดการเองละ
2: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
3: ่
2: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
1: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
3: ใช่
2: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
1: ถูกต้องค่ะ
2: บรรดาที่ไหน
1: ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
2: ทำประจำนะครับรับรอง
1: สวยสวยที่สวยสวยเลย
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อส่วนขาก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เจอได้บ่อยในการกีฬานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเยอะเราก็จะเห็นนักกีฬาที่มีข่าวว่ามีกล้ามเนื้อฉีกนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้บ่อยทั้งส่วนของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อน่องครับในแง่ของการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันของการปฐมพยาบาลส่วนแขนขาที่มีการบาดเจ็บก็คือใช้หลัก RICE นะครับ R ย่อจาก rest นะครับก็คือพักส่วนที่มีการบาดเจ็บเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้น I ย่อจาก ice ก็คือการประคบเย็นครับการประคบเย็นเนี่ยจะช่วยลดปวดและช่วยให้หลอดเลือดในบริเวณนั้นมีการหดตัวลดอาการบวมของส่วนที่มีการบาดเจ็บ C compression ก็คือการพันผ้าเพื่อลดบวมในส่วนที่มีการบาดเจ็บครับ E elevation ก็คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นกว่าระดับของหัวใจเพื่อที่จะช่วยลดบวมครับการประคบเย็นหรือร้อนนี่ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ประจำนะครับแต่ในแง่ของการบาดเจ็บใหม่แนะนำให้ประคบเย็นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังการบาดเจ็บครับเพราะว่าการประคบเย็นนอกเหนือจากการบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวครับนึกภาพว่าเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆที่มันฉีกขาดครับถ้าเราไม่มีการประคบเย็นแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะออกมาทำให้เกิดบวมเห็นเป็นห้อเลือดได้มากขึ้นหากเราไปประคบร้อนตั้งแต่ต้นเนี่ยหลอดเลือดพวกนี้จะมีการขยายตัวมากกว่าปกติอีกนะครับทำให้มีอาการบวมของข้อเข่าหรือว่าขาที่มีการบาดเจ็บมากขึ้นได้อีกครับการดูแลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่สำคัญนะครับก็คือการป้องกันนะครับก็จะต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงที่ดีเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเน้นนะครับว่าหลังการบาดเจ็บใหม่ต้องใช้การประคบเย็นและหลังจากการบาดเจ็บแล้วก็ควรจะได้รับการวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ดีพอแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆที่ฉันชอบได้ดังเดิมครับการฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อนะครับช่วงแรกจะเน้นเรื่องของการยืดเหยียดเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้วก็จะเริ่มใช้แรงต้านการที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อเราต้องใส่แรงต้านใส่งานให้กับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถึงจะได้รับรู้ว่าจะต้องแข็งแรงนะจะต้องฟิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำงานต่างๆให้มันลุกเป้าคลินิกกีฬาโรงพยาบาลศรีราษฎร์เราก็จะมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะดูแลโปรแกรมครับแล้วก็จะออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ท่านสามารถทำได้สามารถลองทำที่คลินิกของเราเพราะเรามีฟิตเนสย่อมๆนะครับที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ลองฝึกแล้วก็มีการติดตามอาการเป็นระยะๆแล้วก็ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ท่านกลับไปเล่นกีฬาได้ครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติ

พฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิต

0: ครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัตการพงษ์พักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
1: จิตตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
1: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเน
0: า
1: ะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร
0: ์
1: ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
0: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ้ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
1: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
0: ครับครับ
1: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
0: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
1: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเอง
0: ครับ
1: ก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
0: า
1: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
0: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ้ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
1: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า

0: self-awareness
1: self-awareness
0: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่นั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการณ
0: ์
1: ว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
0: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้เลย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
0: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆนะครับอาจารย
0: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเถอะ
0: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะเช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเรา
1: ครับ
0: ต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
0: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะ อย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบาย บอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ เรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมาก
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบหนึ่งอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
0: ์ในโลกนี
1: ้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคต
0: ค่ะ
1: แล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำ
0: ค่ะ
1: เราก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองอะอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย
0: ์อ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเนา
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็จะให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่า body scan
1: body scan
0: ดีไหมคะ
1: ได้ครับได้สนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
1: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกน body กันครับอาจารย์
0: ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะโอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
1: หน้าขาน
0: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึก หรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเป็นยังไงคะ
1: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
0: ลึกขึ้น
1: ใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกสิ่งเหล่านี
1: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง self awareness เรื่องของ mindfulness นะคะหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้าน neuroscience อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: อาจารย์ครับกิจกรรม body scan เนี่ยผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มๆสำหรับกิจกรรมบอดี้สแกนครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัตเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทําตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัตเวอร์ชั่นของบอดี้สแกนนะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรมบอดี้สแกนเมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย
0: ์
1: ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันหนึ่งเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogueเพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่น การที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด เราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเราเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย
0: ์เปิดรับค่ะเรามีมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMap C Map X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วถ้าใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
1: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
0: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol นะคะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยๆก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: นะหรือรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: อ้าวไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
0: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
0: ตะกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบต
0: ื่
1: นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะ
0: ครับ
2: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมู
2: นี่
1: คร
2: ับวีมครับคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร
2: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยเหรอครับ
2: ครับ
1: เด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
2: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปากนะครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
2: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยครับ
2: ครับ
0: แล้วก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
0: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
2: เอาแล้วไงนะ
1: ให้เลยครับ
2: นี่ซูเปอร์สตาร์นี่
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
2: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยสิครับผมไม่ใช่